0: ช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเร่งเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปมากที่สุดเท่าที่ทำได
3: ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นจำนวนยอดของการหลอกลวงเป็นชนิดทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้บัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์การปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานเป็นแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนความชอบธรรมให้ประชาชน
4: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC นี้เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามไปหลายผลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายการเดียวกันก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
2: จากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงขึ้นด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้านและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
5: ภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศแต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
0: พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณ30%ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการตลาด
1: กระทรวงพลังงานหรือโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังพบว่ามีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้เตรียมการแก้ไขใน3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
6: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางอ่ะแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงอ่ะค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี้ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับ
0: ประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญา UNCLOS แล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันผลการประนอมไม่ใช่การพิพากษาแต่เป็นข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้นางมารตีนาลิตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวถึงการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ของไทยโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแล้วพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์สำคัญเช่นการย้ำว่ากระบวนการนี้เป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนของฝ่ายไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศจากนั้นผู้ประนอมของฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการประนอมเพื่อจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ12เดือนทั้งนี้ผลลัพธ์ของการประนอมไม่ใช่คำพิพากษาหรือประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการแต่เป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
7: เอกสารข้อเสนอแนะนี้ขอย้ำนะคะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะแต่เป็นแนวทางให้ประเทศคู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับนะคะขอย้ำว่าที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดย18วันแรกสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการ นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวง DE ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569รวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปได้แล้วถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ยังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาหรือการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมาย
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโยในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมย้ำเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งสำรองน้ำรับมือสภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงวิกฤตขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้บ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้
8: ช่วงนี้นะฮะมันก็จะมีการตกของฝนได้น้อยลงด้วยปรากฏการณ์เอลนิโยมันก็จะข่มภูมิอากาศในบ้านเราจะคอนโทรลภูมิอากาศในบ้านเราได้มากขึ้นฝนก็จะตกน้อยแต่ถามว่ามันตกน้อยในขนาดที่รุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงครับพื้นที่ที่เราประเมินไว้ด้วยโมเดลที่เราทำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า3เดือน4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่นอกชลประทานเท่านั้นที่จะมีอิมแพคที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นายเบเซนยังเปิดเผยว่าทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะรับประกันเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอิหร่านได้
4: บรรดาผู้นำทั่วโลกยกย่องผลงานของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหลังจากที่เขาประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนซึ่งได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียและช่วยทำให้ทวีปยุโรปมีความแข็งแกร่งมากขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระบุว่าความพยายามของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ทำให้โลกมีความปลอดภัยและบรรดาชาติพันธมิตรมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นส่วนประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปทั้งนี้การที่นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเป็นผลมาจากแรงกดดันภายในสมาชิกพรรคแรงงานของอังกฤษรวมถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมาย
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการทหารยูเครนที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขีปนาวุธรุ่นต่างๆรวมถึงขีปนาวุธอิสกันเดอร์ในแคว้นวอโรเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อช่วยบั่นทอนขีดความสามารถของรัสเซียในการผลิตขีปนาวุธอย่างมีนัยสำคัญด้านนายอเล็กซานเดอร์กูเซฟผู้ว่าการแคว้นวอโรเนสอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในแคว้นวอโรเนสส่งผลให้โรงงานดังกล่าวเสียหายอย่างหนักรวมถึงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีกันรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การเจรจาสันติภาพที่นำโดยสหรัฐเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานกว่า4ปียังคงชะงักงัน
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินเดียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านแอนิเมชันแห่งหนึ่งในเมืองลักนาวเมืองเอกของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3-1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงส่วนกลุ่ม J อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0ผ่านเข้ารอบ32ทีมตูริโอเนลเมซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกแซงหน้ามิโรสลาฟโคเซ่สำหรับวันนี้กลุ่ม I นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลเวลา7:00 น.และกลุ่ม J จอร์แดนเจอกับแอลจีเรียเวลา10:00 น.แอสตันวิลล่าทีมชั้นนำแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมา ประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องพรีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยแอสตันวิลล่าจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียอัลสตาร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลดาบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 19:00 นจากนั้นจะบินตรงมายังประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 นกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งที่สนามรอยัลหัวหินกอล์ฟครอสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบสุดท้ายคลาส E ชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งของไทยจบวันด้วยสกอร์อีเวนต์พา72ก่อนจบด้วยสกอร์รวม7โอเวอร์พา151คว้าแชมป์ไปครองและทิ้งห่างอันดับ2ถึง8สโตรกนอกจากนี้ปนวิทย์ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติกอล์ฟดีเกสเจแปนจูเนียร์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่3-7สิงหาคมนี้นาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้มอเทนไบต์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
6: 1นาทีกับกปท.
7: สมาธิของผู้ขับขี่นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นส่วนที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนควรเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ใช้มักคิดว่าตนเองมีสมาธิพอที่จะขับรถพร้อมกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าสายตายังคงจับต้องที่ท้องถนนแต่อาจลืมนึกไปว่าสายตาที่มองเห็นได้กว้างไกลต้องเป็นสายตาที่มองด้วยสมาธิแต่เมื่อสมาธิถูกแบ่งไปกับเรื่องที่สนทนาย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการมองที่ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุกะทันหันหรือเหตุฉุกเฉินสมองจะสั่งการไม่ทันท่วงทีขณะที่สายตาก็มองไม่ทันเห็นอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะมือที่ถือพวงมาลัยเพียงข้างเดียวดังนั้นทางที่ปลอดภัยขับรถงดใช้มือถือค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่1สังคมไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาเป็นสถาบันหลักตลอดมาจึงมีแบบอย่างของวัฒนธรรมต่างๆให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามแบบแผนบ้านเมืองเพื่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของสังคมส่วนรวมดังนั้นประเพณีในราชสำนักหรือประเพณีหลวงจึงมักเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติพระราชพิธี12เดือนและประเพณี12เดือนในระดับชาวบ้านมักมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเริ่มตั้งแต่เดือน5มีประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีตำนานและพิธีกรรมที่ไม่แตกต่างกันมากโดยพิธีกรรมในราชสำนักมีขั้นตอนละเอียดกว่า
13: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและจัดการกลุ่มธุรกิจต่างชาตินอมินีทั่วประเทศค่ะ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตสุคนอ่าน
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: Bank

0: 8มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับธุรกิจต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีกลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเพื่อคัดกรองนอมินีเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปชาวนี้ติดตามรับฟังความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวจากนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีพุนพงษ์ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับวันนี้ครับจะขอมาชวนคุยแล้วก็ถามถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีธุรกิจต่างชาตินอมินีครับที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารแล้วก็แอปพลิเคชันส่งอาหารที่รับเงินสกุลต่างชาติเท่านั้นครับทราบว่าทางกรมเนี่ยได้ลงไปดูที่ห้วยขวางครับขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
4: ก็จริงๆเราก็ทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่คิดว่าเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายและเกี่ยวข้องเนี่ยก็ชวนลงนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของข้อมูลที่ทำการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยถือหุ้นไม่ถึง 50% พอถือหุ้นไม่ถึง 50% เนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยก็จะมีสถานะเป็นบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยนะครับพอเป็นไทยก็จะทำธุรกิจได้ทุกรูปแบบอันนี้เราก็ดูข้อมูลและที่ผ่านมาเราก็ส่งนะครับนิติบุคคลที่เราเห็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้กับทางปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางกรมสรรพากรนะครับไปดูเรื่องก็ส่งไปหลายหน่วยงานครับแล้วก็ที่มีข่าวเรื่องแอปพลิเคชันใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
4: อันนี้เราก็เข้าไปดูรายละเอียดของทางทะเบียนทางผู้ถือหุ้นนะครับก็จะมีทั้งเห็นในหน้าข่าวก็จะมี3แอปถูกไหมครับ
3: ครับ
4: 3แอปก็จะเป็นแอปที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเกิน 50% อันนี้ก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวแล้วนะครับซ
3: ึ่
4: งถ้าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตทำประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ e-commerce นะครับซึ่งให้บริการตัวนี้ซึ่งก็จะมีเรื่องของBOI ด้วยนะครับซึ่งเรากำลังตรวจข้อมูลในเชิงให้มันลึกแล้วก็ละเอียดกว่านี้นะครับ
3: ครับผม
4: ส่วนอีก2ลายเนี่ยนะครับเราเห็นว่าใช้ผู้ถือหุ้นมีคนไทยถืออยู่ประมาณ 51% และต่างชาติถือ 49% อันนี้ก็ต้องไปตรวจนะครับว่าผู้ถือหุ้นคนไทยเนี่ยได้ลงทุนจริงไหมเพราะแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีทุนจดทะเบียนถึง20แล้วก็30ล้านนะครับก็ต้องมาดูรายละเอียด
3: จากที่ท่านเล่าอะครับผมต่อไปนี้เราอาจจะต้องวางมาตรการเวลาที่บริษัทมาจดทะเบียนแล้วมีการร่วมทุนกับต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วยไหมครับ
4: อันนี้กรมทำตั้งแต่ต้นปีแล้วครับ1มกราคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ออกคำสั่งไปถึง5คำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็2ประกาศนะครับเพื่อจะทำการจดทะเบียนในลักษณะที่มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยก็คือภาษาง่ายๆคือเข้มงวดมากขึ้นนะครับและอันนี้ผลก็จะชัดเจนนะครับช่วงสัก3เดือนแรกที่เราออกคำสั่งชุดแรกเนี่ยก็ลดไป 50% ที่ลดก็คือกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะใช้นอมินีเป็นตัวแทนในการถือหุ้นเนี่ยลดไป 50%
3: ครับ
4: ผมพอเราออกอีกคำสั่งหนึ่งเดือนเมษาพฤษภาก็ลดไป 65%นะครับซึ่งเราก็ยังไม่พอใจก็กำลังจะดูช่องโหว่ต่างๆแล้วก็มีแนวที่เราจะออกเพิ่มเติมก็คือบังคับใช้ประมาณ1สิงหาคมนะครับก็จะเข้มขึ้นอันนี้เราต้องพยายามออกคำสั่งเพื่อจะรักษาสมดุลนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้คนต่างชาติที่เขาสุจริตเนี่ยเขาได้รับผลกระทบนะครับ
3: ครับผมก็คือทางกรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเข้มงวดมาตรการขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมครับแล้วก็จากที่ท่านเล่าอะครับว่ามีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยงานเพื่อเข้าไปตรวจสอบในแต่ละร้านหรือแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยครับ มีแนวโน้มไหมครับที่ร้านอาหารบางร้านนี่จะเป็นการเปิดร้านบังหน้าเพื่อดำเนินธุรกิจสีเทาหรือแอบแฝงเพราะว่าจากที่เคยผ่านร้านพวกนี้ครับบางทีก็ไม่มีลูกค้าเลยนะเงียบกริบเลย
4: ก็ทางที่เราให้ข้อมูลไปนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ทำงานอยู่นะครับก็ไปตรวจสอบในเชิงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องรอดู
3: คร
4: ับ รอดูผลการตรวจสอบ
3: ครับผมแล้วก็นอกจากในกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ทางกรมกำลังเข้มงวดลงพื้นที่ตรวจสอบครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยจะขยายผลตรวจสอบในจังหวัดอื่นๆด้วยไหมครับโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดภูเก็ตที่กำลังเป็นประเด็นเรื่องนอมินีในขณะนี้ครับผม
4: เมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยเราก็เปิดข้อมูลว่าวันนี้กรมเข้าไปดูนะครับบริษัทที่ตั้งอยู่ใน8พื้นที่เศรษฐกิจนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวคือชลบุรีนะครับเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงานะครับประจวบคีรีขันธ์ซึ่งหัวหินนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนอันนี้เราก็ดูข้อมูลว่ามีผู้ถือหุ้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีให้กับบริษัทแล้วเข้าไปถือหุ้นนะครับให้กับบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ยอันนี้เข้าไปถือถึง140คนนะครับแล้วก็ประมาณ 2,000 บริษัทแล้วก็ทุนจดทะเบียนกว่า 2,000 กว่าล้าน
3: อ
4: ันนี้เราก็เข้าไปดูแล้วก็เราเห็นแล้วครับว่ามันผิดปกติผู้ทำบัญชีคนเดียวถือหุ้นให้กับบริษัทถึง212บริษัทนะครับอันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วตอนนี้ข้อมูลพวกนี้เราส่งให้กับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินนะฮะเพราะว่าไปดูว่าบริษัทถืออสังหาริมทรัพย์ไหมแล้วก็ในเรื่องของทางตำรวจนะฮะทางกรมสรรพากรนะครับก็ส่งกระจายออกไปเพื่อให้ไปดูตามหน้าที่อันนี้ก็เจอก็พยายามดูตลอดนะฮะทั้งประเทศแล้วครับไม่ได้จำกัดว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่ามันจะมีพื้นที่เป้าหมายแล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้เราก็ให้ความสำคัญนะครับ
3: ครับผมขอถามเพิ่มเติมฮะว่านอกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรมเห็นว่าตอนนี้จังหวัดไหนที่เข้าข่ายที่นอมินีพวกนี้กำลังเล็งว่าเป็นพื้นที่ที่จะเข้าไปแบบพัฒนาหรือแบบไปทำธุรกิจเหล่านี้ครับผม
4: ก็ที่พัทยาชลบุรีอันนี้น่าจะเยอะสุดแล้วครับ
3: เราเห็นเป็นเครือข่ายธุรกิจยังไงบ้างครับผมที่ทางกรมเห็น
4: ก็มีหมดนะครับทั้งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราไม่ให้ต่างชาติทำอยู่แล้วเป็นบัญชีแนบท้ายในเรื่องค้าที่ดินพวกนี้แล้วก็ทางธุรกิจบริการทั้งหลายร้านอาหารนำเที่ยวนะครับของที่ระลึกให้เช่ารถพวกนี้อันนี้พวกนี้จะทำต้องขออนุญาตหมดซึ่งถ้าทำถูกต้องก็ต้องมาขออนุญาตก่อนแล้วค่อยไปทำแต่ถ้าใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นแทนนะครับอันนี้ก็ไม่ขออนุญาตแต่เลือกที่จะใช้คนไทยไปช่วยถือหุ้น 51% ทั้งที่เงินลงทุนทั้งหมดเป็นของชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มาจดทะเบียนอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันครับ
3: ครับท่านอธิบดีครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตคือเรื่องกฎหมายนอมินีกลางที่ว่าจะดูแลเรื่องนอมินีครอบคลุมเนี่ยครับตอนนี้ทั้งกรมมีส่วนร่วมในการผลักดันความคืบหน้ายังไงบ้างครับผม
4: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับเพื่อจะใหบางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานนะครับของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดนะครับอายัดทรัพย์สินได้นะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับไม่งั้นปกติเราก็ต้องทำเรื่องแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนส่งอัยการฟ้องศาลมันใช้เวลานะครับเพราะถ้างั้นกฎหมายฉบับนี้ผ่านก็จะทำให้ชาวต่างชาติที่คิดว่าจะมาแล้วไม่ถูกต้
3: อง
4: นะครับก็จะได้เกรงกลัวมากขึ้นส่วนคนที่มาแบบถูกต้องนะครับตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
3: ครับผมคาดว่ากฎหมายฉบับนี้ครับจะผ่านได้เร็วสุดประมาณเมื่อไหร่ครับผม
4: คิดว่าเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าทางสภาทั้งสองสภาก็เห็นตรงกันว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์
3: ครับครับผม ก็วันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบนะครับข้อมูลว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็ผลักดันกฎหมายด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านได้ไปดีย้ำถ้าเกิดมาอย่างถูกกฎหมายทางประเทศไทยต้อนรับแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีการแฝงมาในรูปแบบนอมินีเราก็มีการตรวจติดตามอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามให้มันถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับท่านภูนพงษ์นายนาภากรนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาร่วมพูดคุยกับผมโอกาสหน้าหวังว่ามีเรื่องที่เป็นประโยชน์ขอเชิญมาพูดคุยนะครับ
4: ยินดีครับ
3: ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
5: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
6: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแจ้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
5: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
7: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติการกวาดล้างธุรกิจนอมินีปิดช่องโหว่ต่างชาติแสวงหาผลประโยชน์มิชอบสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
8: ปัญหาธุรกิจนอมินีหรือการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางในการทำธุรกิจของคนต่างชาติเป็นประเด็นที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนประมาณ 990,000 รายในจำนวนนี้เป็นบริษัทจำกัดสูงถึง 790,000 รายซึ่งเมื่อบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนแล้วสิ่งที่ต้องทำตามกฎหมายคือการทำบัญชีและยื่นงบการเงินประจำปีแต่ที่ผ่านมาพบว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยมักจะใช้วิธีการจ้างสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีในการดำเนินการแทนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสำคัญมาเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติบางคนรวมกลุ่มกันแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบจากทรัพยากรของไทยและมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ่อยครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อปรับกระบวนการทำงานเชิงรุกมุ่งเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางและปราบปรามปลายทางอย่างรวดเร็วฉับไวและเตรียมออกมาตรการขั้นสูงสุดจับมือกับสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงเงินทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องนำเงินมาลงทุนจริงในบริษัทก่อนที่กรมจะรับจัดตั้งบริษัท
9: วิธีการจดทะเบียนตั้งธุรกิจเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนที่จะมาตั้งบริษัทเนี่ยต้องนำเงินลงทุนเข้ามาในบริษัทเพราะฉะนั้นมาตรการต่อไปหลังจากนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับทางสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายก่อนที่เราจะรับจดทะเบียนตั้งบริษัทอันนี้ก็จะเป็นมาตรการถัดจาก2มาตรการหรือ2คำสั่งแรกมีความชัดเจน
8: ด ้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณการแพร่ระบาดของปัญหาโนมินีในหลายพื้นที่จึงต้องปรับแนวทางการทำงานให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI กำลังจับตารูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเนื่องจากกลุ่มผู้กระทำความผิดมีการพัฒนารูปแบบและมีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือแนวทางการสืบสวนจากนี้จึงจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนที่มีพฤติกรรมรับจดทะเบียนในหลายๆบริษัทพร้อมกันหรือใช้ชื่อบุคคลเดียวกันเข้าไปถือหุ้นในหลายบริษัทในลักษณะผิดปกติ
9: มีการประสานความร่วมมือแล้วก็มีการประสานถึงรูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเพื่อที่เราจะพิสูจน์ทราบในเชิงลึกในประเด็นต่างๆนะครับเพราะว่าผู้กระทำความผิดเหล่านี้ก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายและทางบัญชีเนี่ยให้ความร่วมมือเราก็อาจจะเน้นไปที่ผู้ที่ให้การสนับสนุนพวกนี้นะครับเช่นมีการกระทำจดทะเบียนในหลายกรณีในหลายบริษัทหรือใช้ผู้ถือหุ้นเป็นรายเดียวกันในหลายบริษัทอันนี้เป็นต้นครับ
8: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ DSI ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนไปยังกลุ่มทุนต่างชาติที่หวังอาศัยช่องว่างทางกฎหมายรวมถึงผู้ให้บริการจดทะเบียนที่ให้การสนับสนุนการทำผิดกฎหมายว่าภาครัฐไทยจะไม่เพิกเฉยต่อการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจอีกต่อไปถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนความยุติธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและสร้างมาตรฐานการทำธุรกิจที่เป็นธรรมในระดับสากลนพศรแก้วรายงาน
7: ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สร้างความคึกคักให้กับแฟนบอลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อขยายผลเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันฟุตบอลทางออนไลน์ป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลกหรือ FIFA World Cup 2026กำลังได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกรวมถึงชาวไทยที่เฝ้าติดตามการแข่งขันและส่งแรงเชียร์ให้กับทีมโปรดแต่ท่ามกลางความคึกคักของการแข่งขันระดับโลกปัญหาที่มักเกิดขึ้นควบคู่กันคือการพนันฟุตบอลโดยเฉพาะทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026เพื่อติดตามและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของเครือข่ายพนันฟุตบอลโลกอย่างใกล้ชิดโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าว่าการพนันออนไลน์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับอาชญากรรมอีกหลายรูปแบบทั้งการฟอกเงินบัญชีม้าการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ด้วยการจะตั้งศูนย์เฉพาะกิจนี้ขึ้นจึงเป็นการขยายผลปราบปรามอาชญากรรมหลายด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลไปพร้อมกัน
11: การทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ในสมัยปัจจุบันมันคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมันคือการฟอกเงินมันคือการใช้บัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์ไปจนถึงการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอีกหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงกันในกระบวนการการพนันออนไลน์ในภูมิภาคนี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแชร์เมอร์โดยเฉพาะการกระทำความผิดในฐานมีส่วนร่วมในองค์กรในระดับชาติหลายปีที่ผ่านมาครับสำนักงานตรวจสอบโดยเฉพาะกองชันตุลาการมีการจัดตั้งหน่วยสืบสวนเฉพาะด้านขึ้นมาในเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งผมได้เห็นการทำงานของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะในการปราบปรามป้องกันการลักลอบเล่นการพนันทายผลโลก2026พร้อมกันทั่วประเทศนะครับ
10: ทั้งนี้การทำงานของการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกจะอาศัยทั้งข้อมูลข่าวกรองและเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามและปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์อย่างใกล้ชิดโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าเสริมว่ากลุ่มผู้กระทำผิดมักมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและช่องทางการกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลารวมทั้งมีการนำกระแสความนิยมของฟุตบอลโลกมาใช้เป็นเครื่องมือชักจูงประชาชนให้เข้าสู่วงจรการพนันออนไลน์ด้วย
11: ผมเชื่อว่าการที่ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างเช่นการจับกุมในวันนี้ท่านจะต้องใช้ทั้งการข่าวการสืบสวนทางเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลถ้าติดตามเส้นทางการเงินยึดทรัพย์ตัดวงจรฟอกเงินและดำเนินคดีกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้เครือข่ายเหล่านี้จะสูญเสียศักยภาพในการดำเนินกิจการเราต้องยอมรับนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกถือเป็นมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมี พี่น้องประชาชนเฝ้าติดตามชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล
10: จะเห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจและเดินหน้าเชิงรุกเพื่อปราบปรามการพนันฟุตบอลโลกอย่างเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของมิจฉาชีพทั่วประเทศและท้ายที่สุดประชาชนจะต้องพึงตระหนักว่าการถูกชักจูงให้เข้าสู่วงจรการพนันจะนำไปสู่ปัญหามากมายทั้งหนี้สินการถูกหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงการตกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
12: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศภายใต้โครงการ Play It Forward เปิดโอกาสเด็กชนบทได้เข้าถึงดนตรีอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: สำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกลการได้เรียนดนตรีหรือมีโอกาสสัมผัสเปียโนสักครั้งยังไม่ใช่เรื่องง่ายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้โอกาสเข้าถึงดนตรีของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ยังคงแตกต่างกันอยู่มากโครงการ Pay It Forward Piano for Life Chance for Change ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศหวังเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมมากขึ้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการมอบเครื่องดนตรีเท่านั้นแต่คือการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนื่องจากการศึกษาในโลกยุคใหม่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความรู้ทางวิชาการแต่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตความคิดสร้างสรรค์และความสมดุลทางอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกระจายเปียโนไปยังโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ห่างไกลพร้อมต่อยอดสู่การประกวดความสามารถทางดนตรีตามภูมิภาคต่างๆในอนาคตเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศ
15: โครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาเด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบทเนี่ยหลายคนมีความสนใจดนตรีแต่การที่จะมีเปียโนสักหลังหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเปียโนทั้ง300หลังท่านไม่ได้ให้อย่างเดียวท่านยังให้สิ่งที่ตามมาก็คือการพัฒนาผู้เรียน
14: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธาราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าเปียโนทั้ง300หลังมาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกว่า30ปีแต่ยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเนื่องจากเปียโนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง60ปีหรือมากกว่านั้นโดยได้รับการปรับปรุงและตั้งเสียงใหม่แล้วนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังจัดระบบพี่เลี้ยงจากศิษย์เก่าและอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เพื่อให้คำแนะนำแก่ครูประจำโรงเรียนและดูแลการใช้งานควบคู่กับการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะมหาวิทยาลัยมหิดลมองว่าดนตรีคือภาษาสากลและเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
16: นอกเหนือไปจากนั้นทางทีมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก็จะมีเมนทอร์ประจำเปียโนแต่ละหลังที่บริจาคไปที่จะช่วยไกด์ครูที่อยู่ในโรงเรียนในการสอนเด็กๆเราก็มีความมุ่งหวังว่าเปียโนเหล่านี้จะไปก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราถือว่าดนตรีเนี่ยเป็นภาษาสากลแล้วก็การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้งสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดนตรี
14: เปียโน300หลังที่กำลังเดินทางสู่โรงเรียนทั่วประเทศจึงมีความหมายมากกว่าเครื่องดนตรีแต่คือโอกาสทางการศึกษาที่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลหลายคนยังขาดความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดขึ้นได้จากเพียงภาครัฐฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันเพื่อให้เด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมจิระวันช่วยเท้ารายงาน
17: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เขตหายไปแล้ว
18: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
19: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไว้ว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสรรพวิชาอยู่เป็นนิจ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอม

0: อมนี่
1: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
2: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
3: ห้องอะไรมานี
2: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
3: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
2: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
4: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
5: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
6: เป็นอะไรล่ะพี
5: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
6: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
5: เราจะทำยังไงดีล่ะ
6: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
7: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
8: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตอยู่กับคุณผู้ฟังตรงนี้ในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับพร้อมด้วยดร.จริยาสอนมยุราวิทยากรประจำรายการของเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: อาจารย์ครับนี่กระดาษอะไรครับที่อาจารย์ยื่นให้ผมครับ
1: ค่ะคุณนนทัศน์อาจารย์อยากให้คุณนนทัศน์ช่วยอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะคะในช่วงต้นรายการนี้ค่ะ
0: ยินดีเลยครับอาจารย์ข้อความว่าต้นไม้ที่ได้รับการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยไปบำรุงลำต้นจนสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาไม่ยอมออกดอกออกผลก็ต้องโค่นทิ้งคนที่ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่แต่ไม่ยอมตอบแทนคุณพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณก็เป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนอกตัญญู
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนนทัศน์คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวของความกตัญญูค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องราวธรรมดาธรรมดานะครับเรื่องของความกตัญญูเพราะว่าเราได้ยินกันชินหูตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะครับไม่ว่าจะได้ยินจากพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือไม่ก็ครูบาอาจารย์ซึ่งท่านก็ล้วนแต่สั่งสอนเราให้เราเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณกับผู้มีพระคุณของเรานะครับแต่เมื่อมองในด้านการปฏิบัติแล้วไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เมื่อได้อะไรมาแล้วก็ลืมที่มาของการได้สิ่งนั้นมานะครับซึ่งเราก็เห็นได้นะครับแล้วก็ได้ยินกันบ่อยในชีวิตประจำวันของเราก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องราวข้อคิดดีๆในเรื่องนี้จากดร.จริยาผมมีบทเพลงที่มีความหมายแล้วก็ให้ความหมายที่ดีในเรื่องของความกตัญญูมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับ

0: ับอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงหยิบยกเรื่องของความกตัญญูมาพูดคุยกันในวันนี้ล่ะครับอาจารย
1: ์ค่ะคุณนันทัศน์ค่ะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันกระแสความเจริญทางเทคโนโลยีนะคะได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วค่ะ
0: ครับ
1: สิ่งยั่วยุให้เกิดการเบี่ยงเบนของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนก็มีมากขึ้นนะคะตลอดจนการสร้างความเจริญทางวัตถุที่มากไปจนคนส่วนใหญ่เนี่ยลืมคำนึงถึงความเจริญทางด้านจิตใจค่ะ
0: คร
1: ับก็ทำให้เกิดการแย่งชิงโอกาสเพื่อการประกอบการเลี้ยงชีพการทำงานการเรียนโดยลืมคำนึงถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจนะคะลืมคำนึงถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทยที่มีความกตัญญูรู้จักตอบแทนบุญคุณซึ่งความกตัญญูนั้นน่ะเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในสังคมไทยค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟัง
0: อาจารย์ครับลักษณะแล้วก็พฤติกรรมของคนที่เป็นคนกตัญญูรู้คุณเนี่ยต้องเป็นยังไงครับอาจารย์
1: ค่ะความกตัญญูเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์นะคะคุณนนทัศน
0: ์
1: ในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งอื่นด้วยค่ะชีวิตของเราดำรงอยู่ได้ก็เพราะเราได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุคคลต่างๆค่ะรวมถึงสิ่งรอบข้างด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมีข้อคิดดีๆในเรื่องนี้มาฝากค่ะผู้ที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์ค่ะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยและที่ทำงานและก็จะเป็นลูกจ้างหรือลูกน้องที่ดีของบริษัทองค์กรที่ทำงานค่ะจะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมชุมชนคริสตจักรเป็นพลเมืองที่ดีของชาตินะคะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเป็นปู่ย่าตายายที่ดีของหลานอีกด้วยค่ะและก็จะดีต่อไปในภายภาคหน้าแน่นอนนะคะเพราะว่าเมื่อเริ่มต้นมาดีแล้วต่อไปก็ต้องดีอย่างไม่ต้องสงสัยค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟัง
0: คุณผู้ฟังอาจจะมีคำถามเหมือนผมไหมครับว่าใช่ครับเราต้องรู้คุณมีใจกตัญญูกับผู้มีพระคุณในชีวิตของเราและก็ต้องตอบแทนพระคุณในเชิงปฏิบัติครับถ้ามีโอกาสแต่คำว่าผู้มีพระคุณนี้น่ะหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าหมายถึงผู้อื่นสิ่งอื่นๆด้วยหรือเปล่าผมขอดร.จริยาช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ
1: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะคุณนนทัศน์ไม่มีใครในโลกนี้นะคะที่สามารถจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าข้องแวะกับใครเลยนะคะคำว่าผู้มีพระคุณนั้นไม่ได้หมายความเพียงแต่คนที่เป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะแต่ยังหมายถึงทุกสรรพสิ่งที่ยังประโยชน์ให้กับชีวิตของเราในทุกด้านค่ะทั้งที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนโดยตรงหรือทางอ้อมเพื่อนคนรอบข้างสัตว์เลี้ยงที่ให้คุณลูกค้าลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาหัวหน้างานหรือใครก็ตามค่ะที่เคยให้เคยช่วยเหลือเคยให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆและเราก็อยู่ในสถานภาพของการเป็นผู้รับค่ะ
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับสาระที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่กำลังเติบโตกำลังเรียนรู้เพื่ออนาคตที่ดีของน้องๆ นะครับสิ่งที่ดร.จริยาได้สอนเราในวันนี้มีคุณค่ามากนะครับเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าคนดีนะครับช่วงนี้ผมให้คุณฟังพักฟังเพลงกันก่อนนะครับให้เราขอบคุณทุกสิ่งทุกสถานการณ์ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันขอบคุณเสมอไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขนะครับแล้วเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของความกตัญญูครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับความกตัญญูเป็นคุณธรรมในการดำเนินชีวิตที่หมายถึงการตอบแทนผู้ที่มีอุปการคุณในชีวิตของเรานะครับเมื่อรู้พระคุณแล้วก็แสวงหาโอกาสที่จะทำหน้าที่ตอบแทนพระคุณนะครับให้เรามีความคิดเช่นนี้อยู่ภายในใจอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงนี้เรามารับฟังกันครับว่าคนทั่วไปและก็น้องๆคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของความกตัญญูการตอบแทนพระคุณในช่วงเสียงแห่งความคิดครับ
1: ช่วงเสียงแห่งความคิด
2: กตัญญูนะคะเป็นเรื่องของลูกๆทุกคนที่ต้องปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณของเราอยู่แล้วครับสิ่งที่ทำได้มากที่สุดนั่นก็คือการตั้งใจเรียนหนังสือการมีความพยายามแล้วก็อดทน
3: ในดูแลพ่อแม่หรือว่าคนที่ส่งเสียเราเรียนหรือว่าดูแลเราตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะ
4: แม่ก็เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กนะครับเราก็ควรจะแบ่งเบาภาระของแม่บ้าง
5: แต่สำหรับตัวหนูแล้วเนี่ยความกตัญญูก็หมายถึงสิ่งที่เราต้องตอบแทนสำหรับคนที่มีพระคุณกับเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณครู
6: ความกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราให้ได้เห็นคุณค่าของการที่ว่าตอบแทนพระคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือแม้กระทั่งแบบว่าความจริงใจต่อกันและกันกับเพื่อนอย่างนี้ก็เป็นความกตัญญูอย่างหนึ่งเหมือนกัน
0: คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom อยู่นะครับวันนี้ผมกับดร.จริยาวิทยากรของรายการกำลังพูดคุยกันในหัวข้อความกตัญญูครับและที่คุณผู้ฟังได้ฟังจบลงไปนั้นก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรในเรื่องนี้ให้เรากลับมาฟังดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
7: ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์ในเรื่องของความกตัญญูนั้นนะคะเชื่อว่าทุกศาสนาล้วนให้ความสำคัญกันค่ะในเรื่องนี้ก็มีผู้รู้ท่านหนึ่งนะคะได้กล่าวไว้ว่าคนทุกคนในโลกนี้มีชีวิตอยู่ได้และมีความสะดวกสบายอยู่ได้เพราะอาศัยความรู้สติปัญญาความสามารถของผู้อื่นอันมีจำนวนมากนับไม่ไหวหากไร้ปัจจัยอันสำคัญนี้แล้วเขาจะต้องตายตั้งแต่ออกจากท้องมันดาใหม่ๆเพราะไม่มียาจะกินไม่มีผ้าจะห่มไม่มีหลังคาจะอาศัยคุณผู้ฟังคะและท่านนี้นะคะก็ยังกล่าวต่อไปอีกว่าคนที่มีความกตัญญูถึงที่สุดก็คือคนที่ยอมรับว่าแม้แต่สัตว์พาหนะเช่นวัวควายก็เป็นสิ่งที่มีบุญคุณละเอียดยิ่งไปกว่านั้นนะคะย่อมรู้จักบุญคุณของป่าไม้ทุ่งนาห้วยหนองคลองบึงลำธารถนนหนทางและสิ่งสาธารณะอื่นๆกระทั่งดอกไม้และผีเสื้อละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปกว่านั้นนะคะย่อมรู้จักบุญคุณของศัตรูและคู่ปรับค่ะว่าให้บทเรียนชีวิตแก่เราเพียงใดตลอดจนรู้ถึงสิ่งอันเป็นอุปสรรคต่างๆนะคะอย่างเช่นศัตรูทำให้เราประกอบด้วยคุณธรรมอันสูงยิ่งขึ้นด้วยความอดกลั้นอดทนเสียสละอุปสรรคทำให้เรามีปัญญาเข้าใจโลกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงค่ะถ้าหัวใจของคนทุกวันในโลกนี้เต็มไปด้วยความกตัญญูกตเวทีจริงๆแล้วโลกนี้จะเป็นโลกที่สวยงามน่าอยู่ปลอดภัยค่ะ
0: โอ้โหอาจารย์ครับที่อาจารย์กล่าวมาผมคิดว่าน่าจะเป็นความรู้ใหม่ของคุณฟังหลายต่อหลายท่านเลยนะครับแม้แต่สัตว์พืชดอกไม้ผีเสื้อถนนหนทางก็เป็นสิ่งที่มีบุญคุณครับคุณผู้ฟังก่อนที่ผมจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าสัตว์พืชดอกไม้ผีเสื้อถนนหนทางแล้วก็สิ่งอื่นๆนั้นมีบุญคุณต่อชีวิตของเราอย่างไรแล้วก็มีแนวคิดอย่างไรนะครับแต่ช่วงนี้ให้เรามาฟังพระธรรมสุภาษิตประจำวันนี้กันก่อนในช่วง Proverbs of the Day ครับ
1: ช่วง Proverbs of the Day
8: ลูกเอ๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคำสอนของแม่เจ้าเพราะสองสิ่งนั้นเป็นมงคลงามที่ศีรษะเจ้าและเป็นสร้อยรอบคอเจ้าจากพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อที่8และ9
0: าจารย์ครับการมีความกตัญญูรู้คุณมีประโยชน์อย่างไรในการดำเนินชีวิตครับส่วนคนที่ไม่มีความกตัญญูรู้คุณคนที่อุปการะคอยช่วยเหลือนั้นชีวิตจะเป็นอย่างไรครับเพื่อว่าน้องๆที่กำลังเติบโตมีพัฒนาการในชีวิตจะได้ตระหนักถึงคุณธรรมข้อนี้ให้มากขึ้นนะครับว่าไม่ใช่จะเรียนเก่งทำงานเก่งอย่างเดียวการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขอย่างยั่งยืนต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย
7: ์ค่ะใช่แล้วค่ะคุณนนทัศน์ประโยชน์ของการที่เรามีความกตัญญูและจิตที่มีการแสดงออกถึงความกตัญญูนะคะก็จะนำพาให้ชีวิตเราได้พบแต่สิ่งที่ดีค่ะเป็นพรทั้งต่อตัวเองและก็ผู้อื่นคือคนที่เรารู้จักนะคะทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะทำให้เรารู้จักการแบ่งปันการให้และการตอบแทนต่อผู้มีพระคุณนะคะทำให้เราเป็นที่รักและก็เชื่อถือของคนอื่นทั่วไปด้วยและสุดท้ายเราก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีค่ะส่วนโทษของคนที่ไม่มีความกตัญญูนะคะชีวิตก็จะเป็นทางตรงกันข้ามค่ะคืออย่างที่เขาเรียกกันว่าคนเนรคุณหรือคนอกตัญญูค่ะชีวิตและหน้าที่การงานก็จะไปไม่ถึงไหนนะคะล้มลุกคลุกคลานเพราะไม่มีใครอยากช่วยเหลืออีกแล้วค่ะอีกทั้งไม่เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไปนะคะและที่สำคัญก็จะดำเนินชีวิตอย่างไม่มีความสุขค่ะ
0: อาจารย์ครับก่อนหน้านี้ผมขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าสัตว์พืชดอกไม้ผีเสื้อถนนหนทางและก็สิ่งอื่นๆนั้นเป็นสิ่งที่มีบุญคุณนั่นนะครับหมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์ขอเรียนเชิญอาจารย์ครับ
7: ค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะอยู่คนเดียวตามลำพังไม่ได้ค่ะเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งในด้านกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังความคิดและอื่นๆค่ะหากเราได้รับการอุปการะจากผู้ใดนะคะก็เรียกผู้นั้นว่าผู้มีบุญคุณหรือผู้มีพระคุณค่ะผู้ใดช่วยเหลือให้อุปการะแก่เราก็ไม่พึงที่จะลืมบุญคุณของผู้นั้นค่ะนี่เป็นตัวอย่างในรูปของบุคคลนะคะส่วนในรูปของสรรพสิ่งวัตถุสิ่งของสัตว์พืชและอื่นๆนั้นอาจารย์ขอหยิบยกมาจากข้อเขียนของอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านนี้มีชื่อเสียงมากเลยในเมืองไทยซึ่งเขียนไว้และก็อธิบายไว้ด้วยแล้วคุณผู้ฟังจะเข้าใจและเห็นภาพชัดค่ะท่านเขียนไว้ว่า
9: ถ้าคุณกตัญญูต่อชาติไม่มีทางเลยที่คุณจะช่อราษฎร์บังหลวงถ้าคุณกตัญญูต่อศาสนาไม่มีทางเลยที่คุณจะเป็นคนเลวถ้าคุณกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ไม่มีทางเลยที่คุณจะจาบจ้วงล่วงเกินถ้าคุณกตัญญูต่อบิดามารดาไม่มีทางเลยที่คุณจะทำให้ท่านน้ำตาตกถ้าคุณกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ไม่มีทางเลยที่คุณจะไม่ตั้งใจเรียนหนังสือถ้าคุณกตัญญูต่อตนเองไม่มีทางเลยที่คุณจะตกเป็นทาสยาเสพติดถ้าคุณกตัญญูต่อเวลาไม่มีทางเลยที่คุณจะหายใจทิ้งไปเพียงวันๆถ้าคุณกตัญญูต่ออาหารไม่มีทางเลยที่คุณจะกินทิ้งกินขว้างถ้าคุณกตัญญูต่อความรู้ไม่มีทางเลยที่คุณจะนำความรู้ไปทำความเลวถ้าคุณกตัญญูต่อความรักไม่มีทางเลยที่คุณจะนอกใจคู่รักของตนถ้าคุณกตัญญูต่อความซื่อสัตย์ไม่มีทางเลยที่คุณจะทุจริตประพฤติมิชอบถ้าคุณกตัญญูต่อครอบครัวไม่มีทางเลยที่คุณจะทำให้ครอบครัวแตกแยกถ้าคุณกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีทางเลยที่คุณจะตัดไม้ทำลายป่าถ้าคุณกตัญญูต่อพื้นดินไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยสารพิษลงสู่แผ่นดินถ้าคุณกตัญญูต่อผืนน้ำไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยของเสียลงแม่น้ำถ้าคุณกตัญญูต่อผืนฟ้าไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยมลพิษขึ้นสู่นภาอากาศถ้าคุณกตัญญูต่อชีวิตไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยให้ชีวิตให้ไม่ได้ลิ้มซึ่งอมตะธรรม

0: ในประเด็นคำถามที่ว่าสรรพสิ่งต่างๆนั้นเช่นผู้คนรอบข้างเราสัตว์พืชเป็นสิ่งที่มีบุญคุณนั่นนะครับหมายความว่าอย่างไรอาจารย์ยกมาเป็นชุดให้เลยนะครับคุณฟังครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเสียงแห่งปัญญากันแล้วนะครับให้เรามาฟังดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับว่าในเรื่องของความกตัญญูนั้นคริสตชนมีความเชื่ออย่างไรครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะให้เราจำไว้ว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองแต่ผู้เดียวค่ะให้เรามีจิตใจที่สำนึกถึงบุญคุณและอย่าชักช้านะคะที่จะแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ช่วยเหลือเราค่ะในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมุ่งเน้นความกตัญญูต่อบิดามารดาไว้ว่าฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะการกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก
0: อาจารย์ครับแล้วผู้นำผู้รับใช้คริสตชนผู้ที่เชื่อในพระเจ้ามีมุมมองอย่างไรในเรื่องของความกตัญญูครับอาจารย์
1: ค่ะท่านศาสนาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตน์นะคะท่านเป็นผู้นำคริสตชนผู้หนึ่งที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยค่ะท่านได้เขียนเรื่องความกตัญญูโดยยกคำกล่าวของซิเชโรปรัชญาเมธีชาวโรมนะคะที่เป็นคติเตือนใจเราไว้ว่าจิตใจที่กตัญญูไม่ได้เป็นเพียงแค่คุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นบิดามารดาของสรรพคุณธรรมด้วยค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังท่านเป็นคริสตชนผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อเสียงเช่นกันค่ะได้กล่าวเกี่ยวกับความกตัญญูไว้ว่าความกตัญญูคือสภาพของความสำนึกคุณการแสดงความขอบคุณซึ่งทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะเราตระหนักในการแสดงความเมตตาการรับใช้การดูแลจากผู้อื่นซึ่งหนุนใจและทำให้เราเข้มแข็งส่วนความอกตัญญูคือเจตคติของการไม่รับรู้หรือจำไม่ได้เมื่อคนอื่นช่วยเหลือเราหรือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเมื่อเรารู้ว่าเราได้รับความช่วยเหลือและไม่ได้ขอบคุณเป็นส่วนตัวหรือต่อสาธารณชนความกตัญญูทำให้เกิดความอบอุ่นทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับนอกจากนี้นะคะท่านผู้นี้ก็ยังกล่าวเรื่องความกตัญญูที่แสดงต่อพระบิดาพระเจ้าบนสวรรค์อีกว่าในการอธิษฐานทำให้เราเกิดสันติสุขที่ช่วยให้เราเอาชนะความเจ็บปวดจากความทุกข์ความยากลำบากและความล้มเหลวให้เราแสดงความกตัญญูในทุกวันหมายความว่าเราแสดงความสำนึกคุณต่อสิ่งที่เรามีเวลานี้ไม่ว่าเรามีอะไรในอดีตหรือมีความปรารถนาอะไรในอนาคตการที่เราจำได้และสำนึกคุณต่อของประทานซึ่งเราได้มาในการดำเนินชีวิตและให้เรายอมรับเช่นกันว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นอีกด้วยค่ะ
0: ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้คุณฟังครับให้เราแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าพระบิดาด้วยการขอบพระคุณนะครับให้เราขอบพระคุณสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะสิ่งที่ดีๆในชีวิตเท่านั้นนะครับแต่ให้เรามอบชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์โดยตระหนักว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเป็นไปเพื่อประสบการณ์ของเราคุณฟังครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เรากำลังแสดงความศรัทธาและความกตัญญูนะครับให้เรารับรู้ว่าเราจะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอให้เราสำนึกคุณอย่างแท้จริงต่อพระกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับพรทุกประการที่ประทานแก่เราและแสดงความรู้สึกขอบคุณในการอธิษฐานต่อพระบิดาบนสวรรค์ของเรานะครับคุณฟังครับดร.จริยาในตอนนี้ต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณนนท์ท่านและสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: คุณฟังครับหากคุณฟัง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการลดภาระค่าของที่ของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพาสและโครงการเยียวยาลดค่าของที่ประชาชนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569ปริศนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมในการปราบปรามธุรกิจนอมินีทั่วประเทศที่เข้มข้นขึ้นเริ่มใช้1สิงหาคมนี้วางลดบริษัทกลุ่มเสี่ยงใช้นอมินีลงอีก
8: นายพูนพงษ์ นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่มีการออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นลดลงถึงร้อยละ50 และเมื่อออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็นร้อยละ65แต่ยังไม่พอใจจึงพยายามจะลดช่องโหว่และจะมีการออกแนวทางเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้โดยจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
9: นายมนสง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศ์สิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
2: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ค่ะ
5: ปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่าง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะนะวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้พบกับดิฉันดร.ขวัญชนกสายชมพูค่ะอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะก็จะมีข่าวสารต่างๆจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะมาฝากท่านผู้ฟังในเต็ม1ชั่วโมงนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา10นาฬิกานะคะหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะท่านผู้ฟังก็มีข้อสอบถามหรืออยากพูดคุยกันได้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะพูดคุยผ่านทางด้านถ่ายทอดสดของเพจ Facebook นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ได้เลยนะคะท่านผู้ฟังพิมพ์ไว้ค่ะถ้ามีคำถามแล้วเห็นแล้วตอบคำถามให้กับท่านผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะท่านผู้ฟังค่ะซึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ค่ะน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นโดยข้าพระพุทธเจ้าคณะบริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะโดยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอภัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งจากข่าวของการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านนะคะทางด้านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะจึงขอเชิญชวนนิสิตนะคะทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะในวันระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมค่ะ2569ณอาคาร72ปีพระวิสุทธะพระวิสุทธาธิบดีนะคะหรือว่าหอฉันชั้นที่4ค่ะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะตำบลลำไซอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะท่านผู้ฟังที่สนใจได้ยินเสียงนี้นะคะก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นะคะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะหรือดูที่เพจ Facebook นะคะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะจะมีลิงก์ให้เข้าร่วมสมัครร่วมโครงการแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้นะคะรวมถึงแอดไลน์เข้ากลุ่มได้นะคะจะมีลิงก์ให้เข้าแอดไลน์ได้เลยนะคะท่านผู้ฟังที่อยากจะถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะคะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดดังกล่าวได้นะคะทั้งมีทั้งเว็บไซต์เลยแล้วก็มีทั้งในส่วนของหน้าเพจ Facebook นะคะได้ทั้งนิสิตแล้วก็ท่านผู้ฟัง ประชาชนทั่วไปได้เลยนะคะเรามาร่วมปฏิบัติวิปัสสนานะคะเป็นพระราชกุศลแล้วก็เป็นกุศลในแก่ตัวเราเองได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นข่าวสารแรกที่ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังนะคะในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังหลังจากวันนี้เนี่ยเป็นวันพระนะคะโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะอัตลักษณ์ของ

ค่ะก็กลับมาฟังมาร์ชมาหลังฟังมาร์ชมหาจุฬานะคะท่านผู้ฟังก็เป็นเพลงที่ประจำของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะในช่วงต่างๆของพิธีต่างๆเราก็จะเริ่มต้นด้วยมาร์ชมหาจุฬาที่พูดถึงทั้งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะแล้วก็พันธกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนะคะกลับมาฟังข่าวสารกันต่อค่ะท่านผู้ฟังก่อนที่จะทิ้งไว้ในช่วงต้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเล่าโครงการนั้นให้ฟังแล้วก็วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะในส่วนของข่าวถัดมาค่ะท่านผู้ฟังค่ะในช่วงวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะคะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรค่ะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568นะคะในรูปแบบ AUNQA นะคะโดยได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกมหาวิทยาลัยนะคะโดยมีคณะกรรมการดังนี้ค่ะ1ท่านพระครูปลัดสุวัฒนะวิสุทธิสารคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการนะคะ2รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ณัฐพงษ์ลิสอนค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นกรรมการค่ะและ3ท่านดร.

พิชิตเมยไทยสงฆ์นะคะมหาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการนะคะโดยคณะกรรมการตรวจประเมินค่ะได้แจ้งผลในทางวาจานะคะว่าหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตนะคะในการตรวจผลการประเมินแบบ AUNQA อยู่ในระดับ3นะคะซึ่งเป็นระดับที่หลักสูตรมีคุณภาพมีการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยที่สามารถทำให้มีคุณภาพเพียงพอได้มากขึ้นนะคะโดยหลักสูตรรัฐศาสตร์ก็จะนำผลการประเมินดังกล่าวนะคะไปพัฒนาและสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อไปโดยเราได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าการประเมินรูปแบบ AUNQA นะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังสั้นๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เนี่ยเป็นหลักสูตรแรกในการประเมินในรูปแบบของ AUNQA นะคะว่าเป็นการประเมินที่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาเซียนค่ะที่มุ่งยกระดับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติครอบคลุมการประเมินใน8หลักเกณฑ์นะคะตั้งแต่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังการออกแบบหลักสูตรคุณภาพการเรียนการสอนการบริการสนับสนุนการเรียนรู้การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะรวมไปถึงจนถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียนนะคะซึ่งในรูปแบบของ AUNQA เนี่ยจึงมีการมุ่งประเด็นว่าจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนซึ่งท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ฟังอยู่นะก็ถือว่าเหมือนเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เราจะผลิตบัณฑิตออกไปบริการสังคมนะคะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมุ่งสร้างผู้เรียนของเราเพื่อไปตอบสนองความต้องการของสังคมดังกล่าวด้วยนะคะฉะนั้นท่านผู้ฟังร่วมพูดคุยกันได้ในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้เลยนะคะถ้าหากว่าไม่เห็นคำถามในวันนี้แล้วเจอท่านผู้ฟังทิ้งไว้หลังจากที่ถ่ายทอดสดก็ได้นะคะเดี๋ยวในครั้งถัดไปที่เราจะพบกันในทุกๆช่วงวันอังคารเวลา 9:00 น.จนถึง 10:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยนะคะก็จะมาตอบคำถามให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็เอามาพูดคุยในช่วงสัปดาห์ถัดไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังอยู่ในช่วงของการประกันคุณภาพการศึกษาค่ะโดยในช่วงวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษค่ะก็ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษานะคะในระบบประกันในรูปแบบของCQA นะคะที่อยู่ภายใต้มาตรฐานการตรวจประกันในรูปแบบของพุทธศักราช2565นะคะก็มีการตรวจประเมินไปแล้วในวันนี้นะคะโดยมีท่านคณะกรรมการตรวจประเมินค่ะได้แก่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพลอ่อนสวงค่ะเป็นประธานกรรมการค่ะและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พระดอนสุขพันธ์ค่ะเป็นกรรมการค่ะและดร.เอกลักษณ์เทพวิจิตรเป็นกรรมการและเลขานุการนะคะซึ่งผลการประเมินของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษนะคะประกาศโดยวาจาโดยท่านคณะกรรมการในวันนี้นะคะมีผลการประเมินอยู่ที่ 3.74 นะคะในระดับที่ดีนะคะถือว่าเป็นระดับดีของหลักสูตรของการประเมินคุณภาพการศึกษานะคะระดับหลักสูตรเลยนะคะซึ่งก็จะอาจจะแตกต่างคะแนนจะแตกต่างเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ในคะแนนต่างๆผ่านหน้าเพจ Facebook ของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์และเว็บไซต์วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะนะคะของหลักสูตรนะคะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยนะคะก็ได้มีการกำลังเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนะคะในวันที่23มิถุนายน2569มีคณะกรรมการดังนี้นะคะหนึ่งก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์พระดอนสุพันธ์เป็น
เป็นกรรมการนะคะดร.เอกลักษณ์เทพวิจิตรเป็นประธานกรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพลอ่อนสวงเป็นกรรมการและเลขานุการนะคะกำลังเข้ารับการประเมินอยู่เลยในเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการประชาสัมพันธ์ในผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรการสอนภาษาไทยต่อไปนะเดี๋ยวเรามาพบกันในสัปดาห์หน้าหลังจากที่ผลการประเมินออกครบทุกหลักสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ฟังในประชาสัมพันธ์ถัดมาค่ะท่านผู้ฟังในทุกๆวันอังคารนะคะของทุกสัปดาห์เลยนะคะวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ค่ะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะมีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับนิสิตและประชาชนทั่วไปนะคะที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมกับทางด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรมของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เลยนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้นิสิตเข้ามารวมตัวกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสนใจอยากจะมาร่วมไหว้พระสวดมนต์ร่วมมานั่งวิปัสสนากรรมฐานกันอยู่ในช่วงของวันอังคารนะคะเวลา 12:00 นเป็นต้นไปเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ที่วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็จะมีสถานที่อยู่2อาคารก็คือณอาคารหอประชุมชั้น2อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาแล้วก็ทางด้านอาคารสังฆประชาสรรค์นะคะที่ห้องประชุมพระสุนทรธรรมเมธีด็อกเตอร์นะคะก็จะมีอยู่2ห้องให้กับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ในช่วงเที่ยงได้เลยนะคะก็อาจจะให้ทางด้านพ่อแม่พี่น้องนะคะอยากมาร่วมทำบุญต่างๆนะคะมาร่วมเป็นกุศลกับเราก็มากันได้นะคะในทุกๆวันอังคารเลยค่ะของที่วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวสารต่างๆนะคะที่ทางด้านในวันนี้นะเอามาฝากท่านผู้ฟังให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะมีข่าวสารถัดมาค่ะท่านผู้ฟังก็เป็นโครงการดีๆนะคะจริงๆเป็นโครงการที่เป็นประจำอยู่แล้วที่ทางด้านคณาจารย์จะต้องได้มีการจัดทำนะคะก็เป็นข่าวสารจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะก็มีการเชิญให้ทางด้านนักวิจัยทุกท่านนะคะร่วมเสนอโครงการนะคะมีข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ2571ที่จะส่งภายในวันที่25มิถุนายนนี้นะคะท่านผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลนะเปิดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ค่ะnewbri นะคะ .mcu.ac.th นะคะ new newbri.mcu.ac.th นะสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในการส่งโครงการสำหรับนักวิจัยนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะกำหนดโดยกรอบนะคะวิจัยของเอามาจากยุทธศาสตร์ของชาตินี่แหละค่ะที่กำหนดกรอบวิจัยไว้นะคะและสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้สังเคราะห์ที่จะเป็นประเด็นมุ่งเน้นนะคะกรอบวิจัยให้กับตรงตามกับทางด้านเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม4นะคะที่มีกลุ่มเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาด้วย ขออภัยค่ะทางด้านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมุ่งเน้นค่ะในเรื่องของกรอบวิจัยท่านผู้ฟังถ้าอยากดูในส่วนของวิจัยเพิ่มเติมนะคะเราก็มีระบบฐานวิจัยให้กับท่านผู้ฟังเปิดดูได้เลยนะคะค้นไปที่ทางด้านเพจของพี่ครูเกิ้ลของเรานี่นะคะก็ว่าเป็นระบบฐานข้อมูลวิจัยวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ก็จะมีงานวิจัยที่อยู่ภายใต้ประเด็นมุ่งเน้นตามกรอบการวิจัยที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะมีทั้งหมดอยู่5ประเด็นที่ทางด้านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะจะนักวิจัยทุกท่านคณาจารย์ทุกท่านเนี่ยจะต้องทำค่ะในประเด็นที่1ค่ะเป็นประเด็นที่ชื่อว่าประเด็นมุ่งเน้นนะคะกายภาวนา
นะพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเชิงพุทธนะคะก็มีสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่อย่างที่หนึ่งนะคะพื้นที่สัปปายะค่ะสองชุมชนปลอดภัยนะสามเป็นวัดต้นแบบสี่เป็นเศรษฐกิจคุณธรรมนะถัดมาก็เป็นวิสาหกิจชุมชนสังคมสูงวัยนะคะผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะคะสุขภาวะทางกายการรู้ทันเทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติบ้านวัดโรงเรียนหรือเราเรียกว่าบวรนะคะมีงานวิจัยเยอะเลยในเรื่องของการบวรนะคะการพึ่งพาตนเองการแปรรูปวัสดุเหลือใช้นะคะเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยนะคะการสูงวัยในถิ่นที่อยู่แล้วก็มีพุทธนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตนะเป็นประเด็นที่หนึ่งที่อยู่ในประเด็นที่ชื่อว่ากายภาวนานะคะพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเชิงพุทธนะในเรื่องของประเด็นมุ่งเน้นที่สองในเรื่องของกรอบวิจัยก็คืออันที่สองชื่อว่าศีลภาวนานะคะมุ่งเน้นพัฒนาสังคมสันติสุขค่ะท่านผู้ฟังก็มีอะไรบ้างนะคะมีระบบนิเวศคุณธรรมค่ะมีพลเมืองวิถีพุทธมีธรรมาภิบาลนะคะมีศีล5มีจิตสาธารณะค่ะมีทางด้านพุทธจิตอาสามีทางด้านสันติวิธีนะคะมีการจัดการความขัดแย้งนะมีชุมชนคุณธรรมมีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริตนะขออภัยค่ะมีเครือข่ายศีลธรรมมีนโยบายสาธารณะมีการร่วมกันอย่างสันติมีความรับผิดชอบต่อสังคมการสร้างพื้นที่คุณธรรมความเป็นพลเมืองโลกและการขับเคลื่อนด้วยกลไกบวรนะคะอันที่2ก็เป็นมุ่งเน้นในกรอบนะคะชื่อว่าศีลภาวนาพัฒนาสังคมสันติสุขนะคะตัวที่3ค่ะชื่อว่าจิตตภาวนาพัฒนาจิตใจนะคะที่ทางด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มุ่งเน้นนะต่อมาตัวที่3ก็คือจิตตภาวนาพัฒนาจิตใจมีพุทธจิตวิทยาจิตวิทยาค่ะมีสุขภาวะจิตมีการเยียวยาจิตใจการให้คำปรึกษาแนวพุทธนะมีเรื่องสติมีเรื่องเมตตาภาวนานะในเรื่องของภาวะซึมเศร้าภาวะหมดไฟมีความเครียดนะคะการกลั่นแกล้งทางสังคมกลั่นแกล้งทางออนไลน์ความเข้มแข็งทางจิตใจมีศูนย์พัฒนาจิตค่ะมีการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะมีการ เรื่องพุทธศีลเพื่อการพัฒนาจิตใจนะคะสื่อสารสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็การสร้างคุ้มกันทางใจนะคะอันนี้คือประเด็นที่3จิตตภาวนาพัฒนาจิตใจต่อไปเป็นกรอบที่มหาวิทยาลัยนะคะในเรื่องของวิจัยที่มุ่งเน้นต่อนะคะก็คือในเรื่องที่4ค่ะปัญญาภาวนาพัฒนาสติปัญญาแล้วก็การเรียนรู้นะคะมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะมีคลังปัญญาดิจิตอลนะมีองค์ความรู้จากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีการตีความคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาร่วมสมัยนะมีพระไตรปิฎกศึกษาค่ะมีพุทธปรัชญามีพุทธศิลและมรดกภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนามีการศึกษาวิถีพุทธทักษะดิจิตอลจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์นะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีนวัตกรรมการเรียนรู้มีการพัฒนาศักยภาพมนุษย์การพัฒนาทักษะใหม่การเรียนรู้ทุกช่วงวัยการขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่นะคะอันนี้คือเรื่องที่4ปัญญาภาวนาพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้แล้วในเรื่องที่5ค่ะของงานวิจัยของระดับของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นนะคะเรื่องที่5ก็คือระบบนิเวศองค์กรค่ะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและพัฒนาระบบนิเวศองค์กรนะก็มีระบบนิเวศการวิจัยมีองค์กรคุณธรรมการบริหารจัดการด้วยข้อมูลฐานข้อมูลคุณธรรมขนาดใหญ่การพัฒนานักวิจัยนะคะบุคลากรสมรรถนะสูงการบริหารองค์กรสมัยใหม่
ในแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศนะการพัฒนาองค์กรการประเมินผลกระทบการวิจัยเชิงพื้นที่คลังข้อมูลพุทธศาสตร์ฐานข้อมูลองค์ความรู้พระพุทธศาสนาการพัฒนาบุคลากรวิจัยการขับเคลื่อนมหาลัยด้วยข้อมูลการบริหารจัดการองค์กรคุณธรรมการพัฒนากำลังคนทักษะสูงและการยกระดับประสิทธิภาพองค์กรนะคะซึ่งทั้งประเด็นทั้ง5ตัวที่กล่าวมาเนี่ยก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมถึงวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์คณาจารย์และนักวิจัยก็จะมีการพัฒนาในงานวิจัยที่จะต้องมุ่งเน้นทั้ง5กรอบงานวิจัยนี้นะคะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะอ่านงานวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เผยแพร่เรียบร้อยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมถึงวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ได้ที่ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์หรือเว็บไซต์นะคะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เลยนะคะซึ่งงานวิจัยดังกล่าวค่ะก็ไปเชื่อมโยงกับโครงการนะคะที่ทางด้านวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เนี่ยได้มีโครงการที่เรียกว่าพระกีฬานุปถานนะคะคล้ายคลึงแล้วก็เป็นโครงการแบบเดียวกันเลยกับโครงการพระพิบาลพิสุขไข่นะคะที่ทางด้านพระศรีปริยัติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์และก็ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวนะคะซึ่งทางด้านสถาบันพระบรมราชชนกเนี่ยได้จัดโครงการพระบริบาลพิสุขไข่นะเสริมสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ไทยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคล99พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชนะคะเป็นโครงการที่ได้ตระหนักค่ะถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์นะคะที่เป็นกำลังสำคัญในการทำรงพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนค่ะที่มีความเสี่ยงในโรคต่างๆนะคะต้องการที่จะให้เกิดหลักสูตรของการพระบริบาลภิกษุไข้ประจำวัดนะ1วัด1รูปทั่วไทยนะคะทางด้านมหาจุฬาของเราก็จะเป็นพระขี้นูปถานะคะ ที่ต้องการที่จะให้1วัดมีที่จะดูแลพระภิกษุสงฆ์แล้วก็มี1รูปทั่วประเทศไทยนะคะเป็นโครงการดีๆที่อยากจะให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยได้มีการดูแลในระดับของพื้นที่นะคะเป็นโมเดลส่งเสริมแล้วก็เกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับแนวคิดของประเทศค่ะเป็นการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของประเทศไทยนะคะซึ่งทางด้านท่านพระศรีปริยัติธาดาก็ได้รับเอากับทางด้านของวัตถุประสงค์ต่างๆมากระจายนะคะมากระจายงานให้กับในพื้นที่ให้กับที่จะนำไปสู่ของผู้ที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านอาพาธนะคะ1รูปทั่วไทย1วัดทั่วไทยนะคะท่านที่สนใจอยากที่จะดูแลหรือว่าศึกษาเนี่ยเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ได้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังทั้งหมดค่ะก็เป็นข่าวสารแล้วก็เป็นความรู้ที่เอามาพูดคุยนะคะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังมีคำถามต่างๆนะส่งไปถามได้ในเพจ Facebook วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เนี่ยอินบ็อกซ์ไปหาเราได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะหาคำตอบมาตอบให้กับท่านผู้ฟังหรืออยากจะไปชมบรรยากาศนะก็เชิญชวนได้ที่วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์วันนี้เปิดเทอมวันแรกน้องๆใหม่ก็มาอยู่ในพื้นที่นะคะรวมไปถึงเที่ยงนี้ก็มาพบกันกับกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ได้ในช่วงของเที่ยงวันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ฟังมาถึงช่วงท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงทุกๆวันอังคารค่ะเวลา 9:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง 10:00 น.นะคะพบกับดิฉันดร.ขวัญชนกสายชมพูและอาจารย์สุทธิวิทย์วิไลฤทธิ์นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

0: ยา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะปปช.และตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นพบความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท
8: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CID โดยกองบังคับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเตรียมแถลงข่าวในเวลา 10:00 น.วันนี้หลังเปิดปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นสูงถึง 4,500 ล้านบาทคดีดังกล่าวยังพบว่ามีการเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบรายละ 350,000 บาทถึง 800,000 บาทก่อนเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเชื่อว่าใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์18ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้สอบและสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายโดยเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนแล้วประมาณ 2,000 รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในการแถลงข่าวช่วงเช้าวันนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเตรียมนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อความโปร่งใสป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
9: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเติมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางเพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61 ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนารุมนอุดมพรรายงาน
2: กองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนแม่สอดจังหวัดตากอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้าน
0: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินลปาดและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยวันนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งนี้ได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวาระสหกรณ์ค่ะ

0: ขอน้อมนำพระราชดำรัสเกี่ยวกับสหกรณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่าชาวสหกรณ์ทุกคนหรือเกือบทุกคนเข้าใจว่าการตั้งสหกรณ์นั้นมีความดีอยู่เป็นสำคัญอยู่ที่ว่าไปกู้เงินเขาได้ไปกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ข้อนี้เป็นข้อดีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ขอพูดตรงๆว่าการไปกู้ยืมเงินในรูปใดๆมีเสียได้มีอันตรายได้เพราะว่าแต่ละคนด้วยกำลังของตนเองอาจจะมีไม่พอสำหรับกิจการที่จะให้มีความก้าวหน้าโดยรวดเร็วแต่ว่าถ้าไม่ได้คิดดีๆไปกู้ยืมเพราะคิดว่าเป็นสหกรณ์ไปกู้ยืมเขาได้ก็กู้ยืมเขามาลงทุนในสิ่งที่ไม่คุ้มค่าหรือเอาทุนคืนเขาไม่ได้อันนี้เสียหายมากเพราะทราบดีว่าเมื่อเราเป็นหนี้ใครเราก็เป็นทาสเขาได้พระราชดำรัสในโอกาสที่ผู้นำสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมงทั่วประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตดาลัยวันที่14พฤษภาคม2523สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านรายการวาระสหกรณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำอีกเช่นเคยทุกวันอังคารเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้นำเรื่องราวข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ความรู้ด้านการสหกรณ์ตลอดจนสาระน่ารู้ต่างๆมาถ่ายทอดสู่คุณผู้ฟังเป็นประจำอีกเช่นเคยโดยการสนับสนุนส่งเสริมจากท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ดิฉันนางสาวณัฐประภัทรวรสถิต
1: ค่ะและดิฉันนางสาวลวิสาจันทรดีค่ะ
0: ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ขอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะในช่วงแรกนะคะเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบค่ะเรื่องแรกนะคะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์นักเรียนสนองพระราชดำริโดยนายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นประธานเปิดโครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ขอโทษค่ะ2569ซึ่งจัดขึ้นณบ้านสวนฟุตการ์เด้นตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปางมาศจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่12มิถุนายน2569โครงการนี้นะคะจัดขึ้นโดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์มีวัตถุประสงค์เพื่อนำคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสมาชิกสหกรณ์และครูผู้รับผิดชอบรวมทั้งสิ้น70คนจากโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน5โรงเรียนและโรงเรียนเพียงหลวงในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจำนวน1โรงเรียนเข้าเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนในเรื่องการเกษตรการท่องเที่ยวการบริหารจัดการเพื่อนำทักษะความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงข่าวที่2นะคะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการขับเคลื่อนและส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดโครงการการประกวดบันทึกรายงานการประชุมและกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์นักเรียนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโดยนายวัชรินทร์คงพลปานผ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ลงพื้นที่ประเมินผลงานการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนซึ่งมีกำหนดการตรวจประเมินจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายน2569สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้มีทั้งหมด5แห่งค่ะได้แก่1โรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอกระสัง2โรงเรียนวัดฤาษีสถิตอำเภอนาโพ3โรงเรียนวัดสะทองอำเภอนาโพ4โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชมรม9สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอำเภอละหันทรายและ5ศูนย์การเรียนตชด.ซับทรายทองอำเภอประคำในการเข้าตรวจประเมินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนครั้งนี้นะคะทั้งกิจกรรมประกวดทั้ง5โรงเรียนมุ่งเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติจริงของนักเรียนทั้งในด้านการจัดการร้านค้าสหกรณ์การบันทึกบัญชีและความถูกต้องชัดเจนในการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการการประชุมใหญ่สามัญประจำปีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการปลูกฝังหลักการสหกรณ์และการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบให้กับเยาวชนต่อไปค่ะเรามีข่าวอื่นๆอีกไหมคะพี่ณัฐประภัทรคะ
0: ค่ะข่าวแรกนะคะเป็นการแจ้งการออกหน่วยปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.ครั้งที่11ประจำปีงบประมาณ2569ในวันพุธที่1กรกฎาคม2569ณโรงเรียนบ้านเข้าหมู่ที่11บ้านโคกซาดตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะประชาชนท่านใดที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงหากมีความประสงค์เข้ารับบริการจากหน่วยงานต่างๆสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไปค่ะขออีกสักข่าวนะคะข่าวต่อไปเป็นการสรรหาปาฏิเกษตรของแผ่นดินประจำปี2570สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาปาฏิเกษตรของแผ่นดินประจำปี2570ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทราบทั้งนี้หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่ามีบุคคลผู้มีผลงานโดดเด่นสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นปาฏิเกษตรของแผ่นดินในสาขาต่างๆสามารถส่งรายชื่อและผลงานให้แก่คณะกรรมการสรรหาปาฏิเกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดโดยขอแบบและยื่นแบบได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดณท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภายในเดือนกรกฎาคม2569ค่ะ
1: ค่ะช่วงของช่วงรายการช่วงที่1นะคะก็ผ่านพ้นไปแล้วทั้งนั้นขอให้ท่านพักฟังเพลงเพราะๆสัก2เพลงค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะ

ค่ะต่อไปขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่14พุทธศักราช2568ถึง2569ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.ร่วมกับสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากรมพัฒนาที่ดินและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกำหนดจัดโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่14พุทธศักราช2568ถึง2569ภายใต้หัวข้อหญ้าแฝกองค์ภูมินทร์คืนแผ่นดินยั่งยืนโดยแบ่งการประกวดออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผลจำนวน50รางวัลและประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกจำนวน16รางวัลรวมทั้งสิ้น66รางวัลในการนี้สำนักงานกปร.ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เข้าประกวดและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่14กำหนดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ทั้งนี้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีมติปรับปรุงประเภทหลักเกณฑ์การพิจารณาและรางวัลสำหรับโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่14พุทธศักราช2568ถึง2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีรายละเอียดการประกวดประเภทผลงานหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานและรางวัลสำหรับ2ประเภทหลักดังนี้ 1. ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล 1.1 กลุ่มของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งออกเป็น4ระดับ 1. กลุ่มบุคคลหมายถึงบุคคลที่ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในพื้นที่นั้นๆตามกฎหมายโดยได้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกมาไม่น้อยกว่า 2-5 ปีขึ้นอยู่กับประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด 2. กลุ่มชุมชนหมายถึงชุมชนหรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันมากกว่า3คนขึ้นไปที่ดำเนินการปลูกและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกร่วมกันโดยได้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกมาไม่น้อยกว่า 3-5 ปีขึ้นอยู่กับประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด 3. กลุ่มหน่วยงานหมายถึงหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรอิสระวัดสมาคมที่ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกโดยได้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกมาไม่น้อยกว่า3ปีขึ้นอยู่กับประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด 4. กลุ่มสถาบันการศึกษาหมายถึงโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโดยได้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกมาไม่น้อยกว่า2ปีขึ้นอยู่กับประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด 1.2 ประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ 1. พื้นที่ลาดชัน

0: หมายถึงพื้นที่ที่มีระดับความสูงไม่เท่ากันโดยมีส่วนหนึ่งสูงกว่าและลาดเอียงลงไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจเป็นลักษณะของเนินเขาหรือพื้นที่ที่มีความชันในลักษณะอื่นๆความชันสามารถวัดได้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือองศาโดยยิ่งค่ามากแสดงว่าพื้นที่นั้นมีความชันมากโดยมีการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยมีรูปแบบเป็นที่ประจักษ์ในบริเวณที่มีการฉะหลังพังทลายเช่นบริเวณพื้นที่สูงชันพื้นที่ลาดเทพื้นที่บริเวณหน้าผา 2. พื้นที่ลาดเชิงแหล่งน้ำหรือไหลทางหมายถึงพื้นที่ลาดที่อยู่บริเวณริมแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นโดยการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ริมแหล่งน้ำธรรมชาติและขุดสร้างขึ้นอาทิตลิ่งริมน้ำแหล่งเก็บกักน้ำเช่นขอบบ่อขอบสระคันดินถมสูงไหลทางโดยให้ความสำคัญในการป้องกันการสูญเสียหน้าดินและการชะลังพันธุ์ลายของตลิ่งริมน้ำหรือไหลทางเป็นหลัก 3. ดินที่เสื่อมโทรมและดินที่มีปัญหาหมายถึงพื้นดินที่สูญเสียความสามารถในการผลิตหรือการใช้งานตามปกติเนื่องจากสมบัติทางกายภาพเคมีหรือชีวภาพของดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือการใช้งานอื่นๆตามที่ต้องการอาทิดินเปรี้ยวดินที่มีผลกระทบจากเกลือดินเนื้อปูนดินตื้นดินลูกรังดินด่านดินทรายและดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำแต่ได้รับการฟื้นฟูจนสามารถปลูกพืชได้โดยใช้หญ้าแฝก 4. แหล่งเรียนรู้ที่มีการสาธิตส่งเสริมและขยายผลการปลูกและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกหมายถึงพื้นที่หรือสถานที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหญ้าแฝกเป็นหลักมีศักยภาพสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการสาธิตและขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกสู่สังคมชุมชนภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเป็นแบบอย่างการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกได้อย่างถูกต้องและช่วยสร้างเครือข่ายจากการขยายผลให้มีความยั่งยืน 5. ประเภทความยั่งยืนหมายถึงบุคคลและชุมชนที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศโลกพระราชทานในโครงการประกวดด้านการส่งเสริมการปลูกและขยายผลมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการปลูกและขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริรวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ชุมชนสังคมและประเทศชาติจนถึงปัจจุบันการส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละประเภท 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน 2. คลิปวิดีโอผลงานการปลูกหญ้าแฝกความยาวไม่เกิน10นาทีความละเอียดของวิดีโอไม่น้อยกว่า720พิกเซลโดยมีเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปบรรยายสภาพปัญหาของพื้นที่ก่อนและหลังการปลูกหญ้าแฝกวิธีการแก้ไขผลสัมฤทธิ์การส่งเสริมและการขยายผลหากท่านผู้ใดสนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ประธานกรรมการสหกรณ์และประธานกลุ่มเกษตรกรทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะจากที่เริ่มต้นช่วงแรกของรายการนะคะเรามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจึงขอนำโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนมาเล่าเป็นความรู้ให้ผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความเป็นมานะคะท่านได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปในพื้นที่ชนบทห่างไกลและทุรกันดารทั่วประเทศตั้งแต่ยังยาวพระชนษาได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้ทรงทราบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความยากจนการขาดแคลนอาหารและปัจจัยต่างๆการขาดบริการสาธารณสุขและศึกษาจึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กเยาวชนและประชาชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารทรงเริ่มงานพัฒนาในปีพ.ศ.2523โดยทรงทดลองทำโครงการอาหารกลางวันผักสวนครัวปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองแจงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านทุ่งศาลาอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคอกอ้ายเผือกอำเภอสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหลังจากนั้นได้ทรงขยายงานพัฒนาในด้านอื่นๆอีกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นพร้อมทั้งขยายพื้นที่การดำเนินงานมากขึ้นด้วยโดยโปรดเกล้าให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆเป็นเวลากว่า3ทศวรรษทรงขยายกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาจากเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นมีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีควบคู่กับการรู้จักช่วยตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ตลอดจนมีจิตสาธารณะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเสมอภาคโดยอยู่บนความสมดุลทั้งทางด้านวิชาการคุณธรรมและจริยธรรมความรู้และทักษะรวมถึงการมีสุขภาพที่ดีการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริทรงมุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กันกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงยึดหลักการพัฒนาด้วยการทรงเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการบูรณาการไม่แยกส่วนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนการทรงงานของพระองค์เริ่มต้นจากเล็กไปหาใหญ่และทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถของคนด้วยการศึกษาและฝึกอบรมทรงใช้วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับความหลากหลายของปัญหาในพื้นที่ความแตกต่างของเผ่าพันธุ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาความเชื่อพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมสภาพภูมิศาสตร์ทรงใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนางานซึ่งการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริได้ดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสำคัญติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เองทรงมีพระราชดำรัสพระราชกระแสทรงพระราชนิพนธ์ทรงเป็นองค์บรรยายทรงมีพระจริยวัตรที่ทรงจดบันทึกรวมทั้งพระราชทานคำแนะนำอันทรงคุณค่าแก่ผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริในโอกาสต่างๆสรุปได้คือ 1. ให้มีการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์แก่นักเรียนที่เหมาะสมในช่วงชั้นการศึกษาต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจการทำงานร่วมกันในระบบและวิธีการสหกรณ์ 2. เน้นการปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้และสามารถพัฒนาตนเองในการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นอุดมการณ์สหกรณ์ 3. ให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจระบบบัญชีสามารถทำบัญชีของสหกรณ์ได้และรู้จักใช้บัญชีให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์อันจะสืบเนื่องต่อไปในการทำบัญชีฟาร์มของโรงเรียนบัญชีรับจ่ายของตัวนักเรียนเองและบัญชีครัวเรือนของครอบครัวนักเรียนเพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของนักเรียนและครอบครัว 4 ให้มีการบูรณาการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนกับกิจกรรมโครงการอื่นๆของโรงเรียนได้แก่กิจกรรมการผลิตของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพเยาวชนในท้องถิ่นโดยการส่งเสริมให้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนทำการรวมซื้อหรือจัดหาปัจจัยการผลิตมาบริการผู้ผลิตตามความต้องการรวมทั้งการส่งเสริมให้กิจกรรมสหกรณ์ทำการรวมขายผลผลิตการเกษตรให้แก่โรงครัวของโรงเรียนเพื่อประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนหากมีผลผลิตเหลือก็ทำการจำหน่ายให้ชุมชนในทำนองเดียวกันก็ทำการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากโครงการฝึกอาชีพเพื่อจำหน่ายด้วย 5. เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่นักเรียนทางด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์กับการเรียนการสอนวิธีการประชุมวิธีการบันทึกรายงานการประชุมการบัญชีการตั้งราคาสินค้าการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของกิจกรรมสหกรณ์เป็นต้น 6. การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยความซื่อสัตย์ความประหยัดและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นให้แก่นักเรียน 7. ทำการวัดผลประเมินผลการปฏิบัติงานที่นักเรียนได้รับทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ผลผลิตoutput ในที่นี้หมายถึงระดับความรู้และทักษะที่นักเรียนได้รับจากการเรียนการสอนการสหกรณ์จากโรงเรียนผลลัพธ์ outcome ในที่นี้หมายถึงผลที่ติดตามมาจากผลผลิตที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรม 8.พัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้ศิษย์เก่าและประชาชนในชุมชนเข้าถึงความรู้การสหกรณ์อีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความคิดในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของพวกเขาโดยการรวมกันจัดตั้งกลุ่มที่ดำเนินการด้วยอุดมการณ์หลักการวิธีการสหกรณ์หรือจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นหรือสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ค่ะก็จากกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโครงการพระราชดำรินะคะพวกเราชาวสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็หวังว่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนของประเทศไทยต่อไปค่ะ
0: และวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วรายการวาระสหกรณ์จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่อีกครั้งในวันอังคารที่23มิถุนายน2000วัน
1: ค่ะอ๋อในอังคารหน้านะคะ
0: แล้ววันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วรายการวาระสหกรณ์จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่อีกครั้งในวันอังคารหน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์FM 101.75 MHz สื่อสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการหรือต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ตั้ง 328/11 ถนนจิระอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรศัพท์044611442เว็บหรือทางเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการวาระสหกรณ์สำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวณัฐประภัสวรสถิต
1: และดิฉันนางสาวรวิสาจันทรดี
0: ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์โดยการนำของท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้โมเดลพร่องน้ำเพิ่มแก้มลิงรับมือเอลนีโญ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้กำชับไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกขั้นสูงสุดในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจุดเสี่ยงลุ่มต่ำทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและการลงทุนเช่นพื้นที่เศรษฐกิจหลักอย่างชลบุรีระยองฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอยู่หนาแน่นกว่า 13,000 รายมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2.19 ล้านล้านบาทโดยทางกนอได้สำรวจและประเมินความพร้อมล่าสุดในเดือนมิถุนายนพบว่าสถานการณ์น้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศยังคงอยู่ในสภาวะปกติไม่มีข้อติดขัดหรือปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กนอวางแผนเตรียมรับมือความเสี่ยงภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบยาวตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570นันทิกาติปาโลรายงาน
1: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดโอกาสคนพิการกู้เงินสร้างอาชีพดอกเบี้ย 0% รายบุคคลสูงสุด 120,000 บาทรวมกลุ่มไม่เกิน1ล้านบาทนางสาวสนธยาบุญยภูสินอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพก.เปิดเผยว่าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมรายบุคคลสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อรายและในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีแผนประกอบอาชีพที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 120,000 บาทต่อรายส่วนการกู้ยืมแบบกลุ่มสามารถกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อกลุ่มผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติสำคัญอาทิผู้ขอกู้ต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและต้องมีศักยภาพในการประกอบอาชีพรวมถึงความสามารถในการชำระคืนเงินกู้โดยมีบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ค้ำประกันผู้สนใจสามารถยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบได้ที่ศูนย์บริการคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศประธานาธิบดีเลบานอนหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและกาตาร์เกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ในเลบานอนทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนสนทนาทางโทรศัพท์กับนายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายจาเรสคูสเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกสำหรับการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนรองประธานาธิบดีเวนส์ระบุว่าการจัดตั้งกลไกดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์ทวีความรุนแรงขึ้นและขยายวงกว้างการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อ

0: ของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์พบกับผมผู้ใหญ่พงษ์นันท์สืบสิงห์ผู้ใหญ่บ้านโคกเพชรหมู่ที่12ตำบลชมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มาพบกับท่านเป็นประจำนะครับเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ทุกท่านนะครับวันนี้วันที่23มิถุนายน2569วันนี้เป็นรายการบันทึกเทปนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับผมเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปร่วมอบรมการสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อพิชมการประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพนะครับวันที่23วันที่25มิถุนายน2569ที่โรงแรมอันมีรอดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการอบรมสามัญนะครับวันแรกก็จะเป็นในเรื่องของการจัดเวิร์กช็อปแล้วก็การปฏิสัมพันธ์ทำความรู้จักเครือข่ายทำความรู้จักเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษกรมการประชาสัมพันธ์นะครับส่วนวันที่24เนี่ยก็จะมีการอบรมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่เทคนิคสตอรี่เทลลิงนะครับเรื่องของการเขียนข่าวสั้นกระชับการพาดหัวข่าวการทำข่าวให้น่าสนใจการพูดการนำเสนอการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็การเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลนะครับส่วนวันที่25นะครับก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มการจัดทำ AI เครื่องมือสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์แล้วก็การทิศทางของการประชาสัมพันธ์ของกรมการประชากรมประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์แนวทางการคัดเลือกเครือข่ายคุณภาพของกรมประชาสัมพันธ์ประจำปี2569แล้วก็เดินทางกลับนะครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสในการบันทึกเทปออกอากาศให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทุกท่านนะครับกับขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับแฟนคลับรายการที่ติดตามทาง Facebook Live ที่ขอเพลงมานะครับก็อาจจะไม่ได้เพลงตามที่ขอเนาะก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะ FC ที่เคยโทรเข้ามาในรายการท่านพี่บุญเรียนที่รักท่านพี่บรรเทาสำราญใจก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับรายการจนจบรายการนะครับก็มีข่าวสารดีๆมาบอกมาเล่ามาบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังเช่นเดิมเหมือนเคยนะครับเริ่มแรกเลยก็เรื่องของทางส่วนกลางก่อนเนาะในบอดยาเสพติดไฟเขียวค่ายบำบัด9วันดัน1อำเภอ10ทั่วประเทศปี2570เปิดทางศาลตำรวจคุมประพฤตินะครับแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลติดตามผู้เสพคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเห็นชอบหลักสูตรฟาสต์โมเดลเน้นครอบครัวอาชีวบำบัดพัฒนาตนเองและชุมชนบำบัดเตรียมขยายศูนย์บำบัดระดับอำเภอจาก468แห่งเป็น878แห่งทั่วประเทศพร้อมอนุมัติ MOU เชื่อมข้อมูลกับศาลตำรวจและกรมประพฤติกรมคุมประพฤติเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดีคัดกรองผู้เสพออกจากเครือข่ายผู้ค้าและติดตามการฟื้นฟูหลังคำพิพากษาคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเห็นชอบหลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรูปแบบใหม่หรือ FAST model ซึ่งใช้ระยะเวลาบำบัดเพียง9วันภายใต้นโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดพร้อมเตรียมขยายศูนย์บำบัดระดับอำเภอให้ครอบคลุมทั้งประเทศภายในปีงบประมาณ2570จากปัจจุบันที่เราดำเนินการนะ468อำเภอซึ่งก็ที่ผ่านมาก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับที่มีการส่งตัวผู้เสพเข้าไปบำบัดในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละตำบล นะครับที่มีส่งเป้าหมายแต่ละท่านซึ่งผู้นำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
นะครับกำนันนะครับก็ได้พาลูกบ้านของท่านไปบำบัดมาแล้วก็เห็นผลว่าการบำบัดเหล่านี้นะช่วยลดนะครับผู้ติดยาเสพติดแล้วก็ขัดเกลาให้กลับคืนสู่สังคมเป็นคนดีดังนั้นก็เลยมีการขยายจาก468เป็น878อำเภอครอบคลุมทั้ง76จังหวัดนะครับขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนมีการเชื่อมโยงข้อมูลการบำบัดรักษาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมคุมประพฤติเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมการคัดกรองผู้เสพออกจากผู้ค้าการติดตามผลการบำบัดหลังคำพิพากษาดันฟาสโมเดลบำบัด9วันผ่าน4กลไกหลักเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ศักดาอันพาสรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรแกนกลางการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภายใต้นโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดหลักสูตรดังกล่าวใช้ชื่อว่า Fast Model ภายใต้โครงการรวมพลังศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยออกแบบกระบวนการบำบัดผ่าน4องค์ประกอบสำคัญได้แก่ F มาจากคำว่า Family ครอบครัวมีส่วนร่วมในการบำบัดสร้างความเข้าใจและการยอมรับผู้ป่วย AAlternative Activity กิจกรรมทางเลือกและอาชีวบำบัดเพื่อเสริมทักษะอาชีพและการสร้างรายได้ S มาจาก Self Help การเรียนรู้และพัฒนาตนเองสร้างความรับผิดชอบและการพึ่งพาตนเอง T มาจากคำว่า The Repetitive Community ชุมชนบำบัดเน้นการปรับพฤติกรรมผ่านการร่วมอยู่ร่วมกันภายใต้กฎระเบียบและบทบาทหน้าที่ทั้งกระบวนการใช้เวลารวมเพียง9วันก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบติดตามและฟื้นฟูในชุมชนต่อไปขยาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดครบทั้งทั่วทั้งประเทศปีหน้านะครับก็ปัจจุบันก็ดำเนินการแล้ว31จังหวัดครอบคลุม468จังหวัดอย่างที่กล่าวมานะครับส่วนในปี2570เนี่ยก็จะขยายให้ครบ76จังหวัด878อำเภอทั่วประเทศเนาะก็ทั้งหมดนี้ก็มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐานสิ้นสภาพคณะควบคุมคุณภาพมาตรฐานสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการจัดตั้งรูปแบบการดำเนินงานและมาตรการการใช้หลักสูตรดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อทางสารหน่วยงานยุติธรรมเข้าถึงข้อมูลการบำบัดอีกหนึ่งมิติสำคัญก็คือการเห็นชอบแนวทางจัดทำข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ3หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานแล้วก็ศาลยุติธรรมใช้ประกอบพิจารณาคดีสำนักงานศาลยุติธรรมจะสามารถใช้ข้อมูลระบุตัวตนของผู้ถูกควบคุมความประพฤติข้อมูลสถานะความก้าวหน้าและผลการบำบัดในรอบปัจจุบันเพื่อประกอบการพิจารณาคดีและกำหนดแนวทางที่เหมาะสมกับผู้กระทำผิดแต่ละรายตำรวจใช้คัดกรองผู้เสพผู้ค้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมการเสพประวัติการบำบัดประเภทการรักษาผลการติดตามและสถานะการเสพซ้ำเพื่อใช้ในการตรวจสอบประวัติคัดกรองผู้เสพหรือผู้ป่วยออกจากเครือข่ายผู้เสพยาเสพติดในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาคุมประพฤติติดตามหลังคำพิพากษาส่วนกรมควบคุมประพฤติเนี่ยครับก็จะใช้ข้อมูลการระบบจากระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศเพื่อประกอบการติดตามผลการบำบัดประเมินความก้าวหน้าและกำหนดมาตรการกำกับดูแลภายหลังศาลมีคำพิพากษาเป้าหมายบำบัดปี2569กว่า 2.2 แสนกว่ารายนะครับก็ผ่านไปแล้วในปี69นะครับ3รุ่นเนาะ
ทั้งหมดก็ 287,500 รายประกอบด้วยผู้เข้ารับการบำบัดรายใหม่ 82,500 รายผู้ตกค้างจากปี 2568 ประมาณ 80,000 รายผู้เข้ารับการบำบัดซ้ำ 125,000 รายปัจจุบันมีผู้เข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้วทั้งสิ้นนะครับ 141,264 รายโดยกว่าร้อยละ 74.5 เป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกรองลงมาก็เป็นการบำบัดโดยชุมชนการรักษาแบบผู้ป่วยในและมินิธัญลักษณ์นะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับผู้เสพนะครับบำบัดให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีกลับคืนสู่สังคมเป็นคนดีต่อสังคมเนาะช่วงนี้รับฟังเพลงสักครู่นะครับแล้วค่อยมาพักฟังแล้วก็มาติดตามช่วงต่อไปครับเชิญฟังครับ

ครับผ่านไปครับ2บทเพลงเพราะๆมอบให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านทั้งฟังที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ทาง Facebook Live ทุกท่านนะครับเป็นกำลังให้แก่กําเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันเนาะครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านมีสาระดีๆมาบอกมาเล่ามานำมาสู่ให้กับท่านพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังข่าวสารสาระจากกรมการปกครองส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคและก็ในพื้นที่บางครั้งก็จะเชิญท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้นำหมู่บ้านแต่ละอำเภอมาร่วมรายการเพื่อจะได้นำข่าวสารสาระต่างๆในชุมชนในหมู่บ้านมาเล่าให้ท่านกับผู้แม่พี่น้องได้รับฟังกันเนาะก็อาจจะได้เชิญมาเป็นบางครั้งบางครั้งก็ไม่สะดวกเดินทางมาก็อาจจะมีโทรศัพท์เข้ามาในรายการก็ได้ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันสองสามวันนะครับวันที่21เป็นวันสุดท้ายที่มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะสมัครก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านก็ได้มีการติดตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมาแล้วให้มายืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ์เนาะบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ยืนยันบางท่านก็มายืนยันแล้วก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็รอการพิจารณาสำหรับบัตรสวัสดิการคนจนชุดที่1นะครับประเภทที่1เพื่อยืนยันตัวตนขอรับสิทธิ์ต่อท่านใดไม่ยืนยันก็แสดงว่าท่านไม่รับสิทธิ์ต่อหรืออาจจะไม่เข้าเกณฑ์คิดว่าตัวเองไม่เข้าเกณฑ์ก็เลยไม่ขอมารับสิทธิ์นะครับก็เป็นไปได้เนาะส่วนประเภทที่2ก็คือประเภทตกหล่นที่มีรายชื่อมาจากกรมการปกครองมาจากอำเภอท่านผู้นำก็ต้องไปติดตามนะครับว่าผู้ประเภท2เนี่ยมีจะมีอยู่3เกณฑ์นะครับเกณฑ์ที่1ก็คือติดตามมีรายชื่อมาเสร็จแล้วเราก็ยืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ์ประเภทที่2ก็คือไม่ขอรับสิทธิ์นะครับส่วนประเภท3ก็คือผู้ที่ไม่สามารถติดต่อได้หรือสูญหายตายจากไปแล้วเนาะเสียชีวิตไปแล้วก็อันนี้ก็ต้องผู้นำหมู่บ้านก็ต้องคีย์ข้อมูลรายงานอำเภอให้ครบ 100% นะครับประเภท2นี่จะต้องรายงานให้ครบ 100% ทั้งติดต่อไม่ได้หรือว่าเสียชีวิตนะครับต่างๆเหล่านี้ส่วนประเภท3ประเภทรายใหม่เนี่ยก็ท่านก็ต้องมากรอกใบสมัครแล้วก็ประชาคมในหมู่บ้านเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจนจริงไม่จนจริงแต่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะมาพิจารณาเนาะก็ส่งให้กระทรวงการคลังเป็นคนพิจารณาดังนั้นเกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังเป็นคนพิจารณาอนุมัติในวันที่17กรกฎาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับก็จะได้รับทราบแล้วว่าใครผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ใครจะได้รับสิทธิ์หรือไม่รับสิทธิ์ท่านไม่รับสิทธิ์ท่านก็อุทธรณ์นะครับถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นั้นนะครับท่านมีความยากจนมีความรายได้ไม่ถึง 100,000 หรือมีองค์ประกอบต่างๆตามที่กระทรวงการคลังกำหนดมาแล้วท่านก็อุทธรณ์ได้เนาะดังนั้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของบัตรคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งพาร์ทที่อธิบดีกรมการปกครองสั่งเลยต่อระดมปลัดกำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศอำนวยความสะดวกร้านค้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040หนุนเศรษฐกิจทางรากให้เข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงซึ่งบัตรคนละครึ่งนี่ดีนะครับเวลาเราไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยเราก็ใช้จ่ายตอนนี้หลายท่านก็ใช้สิทธิ์ 1,000 บาทครบแล้ว

ก็คงจะเข้าใจนะครับเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ต่างๆเพราะว่าก็ผ่านมาเกือบเดือนแล้วเนาะก็ทุกคนก็เข้าใจนะครับผมเข้าใจว่าจะใช้สิทธิ์กันเกือบหมดแล้วแหละนะครับก็ได้รับความสะดวกนะครับเข้าใจในการซื้อสินค้ากันแล้วใช้กันได้แล้วก็ถือว่ามีประโยชน์มากซื้อข้าวซื้ออาหารไปรับประทานซื้อผักผลไม้ต่างๆนะครับก็ได้รับความสะดวกผมก็ใช้สิทธิ์จนหมดแล้วนะครับของเดือนนี้งั้นก็รอเดือนถัดไปไม่ว่าจะเป็นซื้อปลากระป๋องมาม่าอาหารต่างๆนะครับก็ได้รับความสะดวกดีนะครับก็ถือว่าประชาชนก็ให้ความสนใจดังนั้นนะครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงนะครับวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานายฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการประชุมเมื่อวันที่15มิถุนายน2569ณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่นั้นล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามโทรสารกรมการปกครองด่วนที่สุดที่มท 0310.3/V18276 ลงวันที่17มิถุนายน2569ถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศสั่งการให้จังหวัดกำชับอำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการเข้าร่วมโครงการอย่างเต็มกำลังโดยให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการผ่านทุกช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิเว็บไซต์ของหน่วยงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับทราบข้อมูลและเข้าร่วมโครงการได้อย่างครบถ้วนสำหรับร้านค้ารายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้ารายใหม่เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569นอกจากนี้กรมการปกครองยังกำชับให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้สำหรับพื้นที่เขตเทศบาลที่ไม่มีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านให้จังหวัดประสานขอความร่วมมือเทศบาลมอบหมายปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากการโครงการได้โดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบนะครับกรมการปกครองยืนยันความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสให้กับประชาชนผู้ประกอบรายการรายย่อยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงมาตรการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงตามบทบาทอำเภอพึ่งได้และฝ่ายปกครองที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงฝ่ายปกครองระดมกำลังทุกภาคส่วนลงพื้นที่อำนวยความสะดวกค้นหาและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มผู้ตกหล่นเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงทุกก้าวของการลงพื้นที่คือความตั้งใจที่จะพาภาครัฐไปหาประชาชนเพราะคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นคือเป้าหมายสำคัญของฝ่ายปกครองครับร้านค้าไทยช่วยไทยการลงทะเบียนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 1,051,960 ร้านซึ่งแยกเป็นร้านเดิม 977,296 ร้านลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 877,002 ร้านค้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 89.74% แล้วก็อยู่ระหว่างร้านค้ายอมรับ T&C 1,294 ร้านค้าหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 10.26% นะครับส่วนร้านค้าใหม่จำนวน 174,964 ร้านค้า
อนุมัติผ่านช่องทางกระทรวงมหาดไทย 172,199 ร้านค้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 98.42% อนุมัติผ่านช่องทางอื่นๆ 2,765 ร้านค้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 1.58% นะครับร้านค้าลงทะเบียนเพิ่มขึ้น 19.95% นะครับที่ลงทะเบียนเป็นร้านค้ารายใหม่เนาะก็ร้านค้าร้านไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเนาะก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับอันนี้ข้อมูลก็ตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2569นะครับที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ทางร้านค้านะครับก็ใครอยากจะลงทะเบียนก็ติดต่อนะครับกรมการปกครองได้นะครับฝ่ายปกครองเพื่อรับลงทะเบียนครับพักเพลงอีกสัก2บทเพลงนะครับผม

ครับก็ผ่านไปครับสมบทเพลงในช่วงท้ายนี้ก็เป็นช่วงที่เราเรียกว่าหน้าฝนเนาะแต่ว่าตอนนี้เกษตรกรก็รู้สึกว่าฝนฟ้าขาดช่วงไปข้าวหลายพื้นที่เห็นหว่านครั้งที่สองแล้วนะครับก็น่าสงสารน่าเห็นใจนะครับเพราะว่าเป็นชาวนาเนาะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินถ้าฝนไม่มาน้ำไม่มีข้าวก็ตายไม่งอกไม่ขึ้นหญ้าท่วมโอ้เหนื่อยล้ากับชีวิตเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับบางท่านก็หว่านรอบที่สองไปแล้วบางท่านก็หว่านซ่อมในส่วนที่เสียหายเป็นทำยังไงได้เนาะก็ต้องทำต่อกันไปกันไปต่อไปเพราะว่าไม่รู้จะว่าจะแล้งหรือว่าจะฝนเราก็ต้องทำไปนี่แหละชีวิตของชาวนาเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆกันทุกท่านนะครับพี่น้องชาวนาไทยทุกท่านนะครับทำไปแล้วราคาก็อาจจะได้ราคาดีหรือไม่ได้ราคาดีเราก็ไม่รู้บางปีราคาก็ตกบางปีราคาก็ดีขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับลงทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยนะหลังจากพ่อปลูกไปแล้ว15วันก็อย่าลืมเมื่อปรับปรุงในทะเบียนฟาร์มบุ๊กเสร็จแล้วถ่ายภาพแปลงนาพร้อมกับเจ้าของแปลงที่แปลงนาจับพิกัด GPS ให้เรียบร้อยผ่านแอปถ่ายก็คือแอปลิงนะครับถ่ายแอปลิงแล้วก็อัพลงในฟาร์มบุ๊กเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อที่จะได้มีโอกาสในกรณีที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือในกรณีที่ชาวนาทำนาเนาะก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลช่วยเหลือไร่ละพันหรือ 2,000 หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าหาว่าแล้วแต่ทางรัฐบาลจะกำหนดมาเนาะขึ้นอยู่กับทางรัฐนะครับพิจารณาคณะรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของปัจจัยการผลิตยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ผมผู้ใหญ่พงษ์นันท์สืบสิงห์ผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมช่างเทคนิคควบคุมรายการแล้วก็ขอขอบคุณท่านผอ.วิรุฒน้อยพรมเป็นอย่างสูงนะครับที่เอื้อเฟื้อช่วงเวลาให้กับผมผู้ดำเนินรายการได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องมานำข่าวสารจากกรมการปกครองจากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทาง Facebook Live เป็นอย่างสูงท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยท่านแพทย์สารวัตรทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการนี้แล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังทาง 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่อังคารหน้าสำหรับวันอังคารนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเอเชียนเกม2026กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วผู้นำสหรัฐพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติกรอบเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นก่อนที่ทั้งสองหน่วยงานจะลงนามบันทึกความร่วมมือในวันพรุ่งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาเสนอมาตรการลดราคาของที่ของประชาชนขาดอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือนโยบายตั๋วร่วมว่ารัฐบาลได้ดำเนินการในเส้นทางสายสีม่วงและสายสีแดงราคา40บาทมาแล้วอยู่ระหว่างขยายผลไปยังระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางการนำรถไฟฟ้าทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.อย่างมีข้อจำกัดเนื่องจากบางเส้นทางเป็นการดำเนินการของภาคเอกชนใช้งบประมาณสูงและมีสัญญาสัมปทานที่ยังไม่สิ้นสุดโดยบางโครงการจะครบกำหนดในปี2572และมีมูลค่า 100,000 ล้านบาททำให้รัฐบาลเลือกใช้แนวทางตั๋วร่วมในลักษณะราคา17บาทถึง45บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวไม่ว่าผู้โดยสารจะเดินทางเชื่อมต่อกี่สายและกำหนดเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทหลังจากนี้เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังถึงแนวทางระดมทุนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้รถไฟฟ้าทุกสายกลับมาเป็นของรฟม.โดยมีแนวคิดนำระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดเข้าสู่กองทุนกรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือฟิวเจอร์ฟันคาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
3: หลังจากนี้เนี่ยก็คาดว่าเราก็จะเป็นต้องหารือกับกระทรวงการคลังว่าการที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมาเป็นของรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะระดมทุนจากที่ไหนซึ่งก็มีในความคิดว่าเราอาจจะนำเรื่องของรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเข้าไประดมทุนในทางไหนคือทุกฝั่งซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่น้อย ก็เชื่อว่าไม่น้อยกว่าปีครึ่งถึงอาจจะถึง2ปีนะครับ
2: นายพิพัฒน์ยังกล่าวว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะดำเนินการให้ทันวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยจะให้ใช้ได้ทุกเส้นทางและเป็นตัวเดียวกันหมดส่วนสายสีเขียวที่มีเอกชนถือสัมปทานอยู่จะต้องมีเงินคืนอย่างไรก็ตามในวันนี้จะเป็นการเห็นชอบในหลักการเพื่อที่จะดำเนินการให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนภริษณ์ขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยปีผลิต2567/2568วงเงิน477ล้านบาท
4: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567-2568 เพิ่มเติมอีกจำนวน 6.91 ล้านตันวงเงิน477ล้านบาทให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ5จำนวน 5.96 ล้านตันกลุ่มเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 62.34 ล้านตันและกลุ่มเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งติดตามเรื่องมาอย่างต่อเนื่องและขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยรอฟังมติคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายนี
5: ้วันนี้ครม.จะพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมครับให้กับชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 ผู้สัญญานะครับแล้วก็เป็นจำนวนทั้งหมด 6.91 ล้านตันเกือบ7ล้านตันนะครับในวงเงิน477ล้านบาทเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับฟังมติครม.กันซึ่ง477ล้านวันนี้น่าจะได้มีการเบิกจ่ายนะครับแล้วก็อนุมัติจากครม.ในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับ
4: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยสดคุณภาพดี 100% แล้วในวงเงิน 5,175 ล้านบาทเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานันทิกาจิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ยกระดับเกษตรกรไทยขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น
6: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศมีแนวทางจะส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยให้เติบโตเพิ่มเติมในตลาดญี่ปุ่นภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA นั้นกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกล้วยหอมไทยให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวโดยมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถต้านทานโรคและสภาพภูมิอากาศและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจมั่นใจว่าหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบเงื่อนไขสำหรับมาตรฐานกล้วยหอมสำหรับส่งออกไปยังญี่ปุ่นและตลาดอื่นๆที่ชัดเจนแล้วการจะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: ตอนนี้หน่วยงานของเราก็เข้าไปลุยงานเต็มที่มากเลยนะอย่างที่ไปสตูลก็เช่นเดียวกันมันมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทำให้มีผลผลิตที่ออกมาโอเคทนทานต่อสภาพภูมิอากาศด้วยโอ้หวีสวยมากเกลือสวยมากอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการมุ่งเน้นในการพัฒนาในเรื่องของการส่งออกของเกษตรกรบ้านเราด้วยเราจะดูแลตั้งแต่เรื่องของพันธุ์พืชเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกคือวันนี้เราต้องการแค่ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขเลยไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรือจะเป็นของโมเดิร์นเทรดหรือว่าจะเป็นของหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการซื้อผลผลิตของเกษตรกรวันนี้เกษตรกรไทยเราต้องบอกนะว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเพียงแต่วันนี้เราอยากได้ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขว่าท่านอยากได้แบบไหนรูปแบบอย่างไรแล้วคุณภาพเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราสามารถทำตามในเรื่องของเงื่อนไขของท่านได้อย่างแน่นอนค่ะ
6: ด้านนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายที่จะขยายเป้าหมายการส่งออกกล้วยหอมไทยภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นจากปีละ 8,000 ตันเป็น 10,000 ตันในอัตราภาษีร้อยละ0และในเดือนหน้าจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมจากญี่ปุ่นพบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิและบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดและมาตรฐานของญี่ปุ่นชาวนันมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อน ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยความเป็นธรรมและเน้นช่วยประชาชนที่เดือดร้อนไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานว่าเรื่องนี้ยืดเยื้อมานานกว่า10ปีและผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลายคณะรวมทั้งข้อมูลทั้งหมดได้เผยแพร่ต่อสาธารณะมาโดยตลอดซึ่งส่วนตัวมองว่าใครจะนำประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นประเด็นทางการเมืองและต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานและเป็นการคืนสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ยากไร้ตัวจริงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจปัญหาและให้แก้ปัญหาด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิสูจน์สิทธิ์ภายใน 2-3 วันนี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้ตรวจการแผ่นดินนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนรีสอร์ทต่างๆหักกับพื้นที่อุทยานทับลานจะต้องรื้อถอนทันทีซึ่งย้ำว่าไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอย่างแน่นอนขณะเดียวกันวันที่28มิถุนายนนี้จะนำผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปตรวจสอบพิสูจน์พื้นที่ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไรจะได้พิสูจน์ตามหลักความเป็นจริง
8: ก็เข้าใจปัญหาแล้วก็ให้ผมแก้ปัญหาโดยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่า1ฝ่ายที่อนุรักษ์ต่างๆเนี่ยผมก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราต้องยอมรับว่าที่ตรงที่ท่านเห็นภาพที่โพสต์กันทั้งหมดเนี่ยที่ช้างโขงป่านั้นมันไม่ใช่ที่อุทยานทับลานมันเป็นอุทยานที่อื่นแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยมันมีถนนคอนกรีตมันเป็นบ้านหมดแล้วสิ่งนึงที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มที่5นี่ง่ายมากเลยเพราะกลุ่มที่ทหารใช้พื้นที่ซ้อมรบอันนั้นต้องตัดอยู่แล้วถูกไหมครับส่วนกลุ่มที่ทุกคนวิตกกังวลนักอนุรักษ์ต่างๆที่วิตกกังวลคือกลุ่มที่2คือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคีผมก็ได้หารือท่านปลัดกระทรวงท่านทิพดีแล้วก็ผู้ที่วิตกกังวลหมดแล้วว่าต้องการอะไรสุดท้ายคือกลัวว่าจะยกไปให้กับสปก.แล้วไปเป็นกลุ่มในทุนเนี่ยผมบอกเลยสปก.เขามีระเบียบของเขาเขามีระเบียบทางกฎหมายเหมือนกันว่าเขาก็ต้องให้กับผู้ที่เป็นยากไร้และเกษตรกรจริงๆ
2: สำหรับการแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกำลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยถอนโฉนดที่ออกไม่ถูกต้องตามคำสั่งศาลฎีกาเพื่อถอดถอนและรื้อถอนรีสอร์ทที่ผิดกฎหมายพร้อมยืนยันไทยไม่มีผู้ที่มีอิทธิพลผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมที่เข้มข้นขึ้นในการปราบปรามธุรกิจโนมินีทั่วประเทศเริ่มใช้1สิงหาคมนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีนี้เริ่มวันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่ออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้โนมินีในการถือหุ้นลดลงถึง50%และออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็น65%แต่ยังไม่พอใจซึ่งพยายามจะดูช่องโหว่และจะมีแนวทางออกเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นอกจากนี้ยังเดินหน้าเรื่องการทำกฎหมายโนมินีกลางโดยได้พูดคุยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้บางมาตราของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด
9: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อจะให้บางมาตราของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้ก็จะเร็วขึ้นนะครับส่วนคนที่ตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
0: คณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นยาเสพติดจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเพื่อนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้
2: เกษตรกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางจะมีการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก่อนลำเลียงเก็บเข้าห้องนิรภัยของกลางเพื่อส่งมอบให้คณะทำงานด้านขนย้ายซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากคลังยาเสพติดอย.ไปยังบริษัทอาคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ในวันที่25มิถุนายนนี้ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเม็ดแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนะหรือมนอุดมพรรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องกำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
10: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลณสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกล่าวว่าในวันที่26มิถุนายนนี้จะครบรอบ1เดือนของการประชุมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงพร้อมกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีโดยจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้กำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะอำเภอที่มีการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนื่องจากยาเสพติดถือเป็นปัจจัยสนับสนุนและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ได้เร่งรัดการดำเนินงานหมู่บ้านสีขาวให้ครบ 100% ทุกอำเภอควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินอย่างต่อเนื่องรวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ป่าพลุที่เคยเกิดไฟไหม้หากพบการบุกรุกให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ยังได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของหลายอำเภอที่มีความก้าวหน้าและเป็นที่น่าพอใจอาทิอำเภอตากใบเจาะไอร้องและจันแนะปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วย้ำไทยยึดตามจอยสเตทเมนต
12: ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ากรณีพลเอกเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วยืนยันว่ายังไม่รับการติดต่อใดๆจำว่าไทยยืนยันตามแถลงการร่วมหรือ joint statement ซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาสำหรับกรณีเครื่องบิน F-16 มีการฝึกบินและกองทัพบกเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังจากจีนล็อตใหม่ซึ่งทราบว่าเป็นโครงการเดิมที่ได้พูดคุยกันเอาไว้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำรถถังมาประจำตามแนวชายแดนสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่กองกำลังสุรนารีมีแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดีโดยความไม่ประมาทขณะที่เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในฝั่งไทยซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นกองกำลังของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ที่อาจไม่รู้และทำให้เกิดเสียงดังกล่าวส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตนั้นได้รับรายงานแล้วทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะต้องสร้างฐานที่มั่นเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากกองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านในวันนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปานและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากเพิ่มความเข้มงวดด้านความมั่นคง
13: พันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปลัดอำเภอแม่สอดกำนันตำบลมหาวันผู้นำหมู่บ้านสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อประเมินสถานการณ์โดยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานณฐานปฏิบัติการบ้านเสกสรรบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกองร้อยเครื่องยิงหนักโดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้พร้อมแนะขั้นตอนการนำศพกลับไทยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีภูมิลำเนาจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานภาคใต้ของเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าอีตั้งแต่วันที่9มกราคมปี2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับฝ่ายกงสุลโดยอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรจากทางตำรวจเกาหลีใต้เพื่อดำเนินการออกใบมรณบัตรขณะที่น้องสาวของนายวิษณุผู้เสียชีวิตได้ติดต่อสอบถามมายังฝ่ายกงสุลเรื่องขั้นตอนการนำศพกลับประเทศไทยซึ่งได้ให้คำแนะนำและชี้แจงรายละเอียดแก่ญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศทายาทจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนโดยญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้โดยจะมีการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสฮาลาลระดับโลกนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางฮาลาล Health and Wellness Hub โดยส่งเสริมมาตรฐานฮาลาลในอาหารยาสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งปัจจุบันไทยมีโรงงานฮาลาลมากกว่า 8,000 แห่งและผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองกว่า 200,000 รายการทางนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมร่วมสนับสนุนงานแกรนด์ฮาลาลแบงคอก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครเป็นโอกาสยกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของไทยเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรับรองฮาลาลทั่วโลก154องค์กรจาก56ประเทศรวมถึงมีผู้ซื้อรายสำคัญจากทั้งตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมงานนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมตลอดจนผลักดันผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสุขภาพฮาลาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดมุสลิมโลกกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรายงานสถานการณ์และผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
15: นางพงเพ็ญโคสิตวรรณรัตน์ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสื่อมวลชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยมีผู้แทนสื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การรายงานข่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยกำหนดการแถลงข่าวช่วงแรกเวลา 8:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่42ถึง46บริเวณเต็นท์ตลาด5แยกพระยาสุเรนเขตคลอง3วาเพื่อรายงานการเปิดหีบเลือกตั้งและบรรยากาศการใช้สิทธิ์ของประชาชนเวลา 16:50 น.จะแถลงข่าวครั้งที่2ณบริเวณลานคนเมืองเขตพระนครเพื่อรายงานการปิดหีบเลือกตั้งและสรุปภาพรวมสถานการณ์การใช้สิทธิ์ตลอดทั้งวันส่วนการแถลงข่าวคาดว่าจะมีขึ้นในเวลา 20:00 น.ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าซึ่งจะเป็นการรายงานผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการโดยคาดว่าผลคะแนนชุดแรกจะเริ่มทยอยเข้าสู่ระบบตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18:30 น.เป็นต้นไปขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
16: ในส่วนของการนับผลคะแนนตอนเย็นนะคะจนที่จับเขตอะค่ะก็จะคีย์ผ่านระบบออนไลน์เข้ามาที่ศูนย์ของเราศูนย์ของเราจะขึ้นเป็นแดชบอร์ดให้ถ้าสมมติว่ามันใช้ยังไงสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ค่ะก็คือจะมีหัวข้อของผลคะแนนอยู่ในนั้นก็คือในส่วนของคะแนนของหน่วยแรกเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้อยู่ที่ว่าการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นจะเสร็จเร็วแค่ไหนค่ะโดยปกติแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า1ชั่วโมงผิด5โมงใช่ไหมคะหนากว่าเขาจะนับบัตรแยกบัตรอะไรตรวจเช็คความถูกต้องของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เริ่มนับก็ประมาณ5โมงครึ่งหน่วยที่น้อยที่สุดก็อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน่วยแรกน่าจะเข้ามาประมาณ6โมงกว่าน
15: อกจากนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและพื้นที่รองรับสื่อมวลชนภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าและพร้อมแถลงข่าวชี้แจงถึงสถานการณ์ต่างๆได้ในทันทีนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
17: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
18: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลั่นเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญเนี่ยยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อที่จริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งต่างนั้นต่อไปได้
17: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส ่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: มื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยระบุว่าเขาจะทำสิ่งที่ต้องทำหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเสนอให้อิหร่านใช้เงินที่ถูกปลดอายัดสำหรับการซื้ออาหารจากสหรัฐเท่านั้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางไปสู่การเจรจาข้อตกลงสันติภาพที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐเนื่องจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันเกินกว่าที่จะจินตนาการได้เนื่องจากความโลภและการประพฤติตัวแบบอันธพาลของกลุ่มผู้มีอำนาจซึ่งส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้าทั่วโลกพร้อมกันนี้ยังกล่าวโทษสหรัฐที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งในยุโรปและตะวันออกกลางนายคิมจองอึนกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ยังทำให้สถานการณ์ความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความอันตรายยิ่งขึ้นจากการยกระดับทางด้านนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการโจมตีเกาหลีเหนือพร้อมยืนยันว่าการที่เกาหลีเหนือยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องตลอดจนการคงสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและไม่อาจคาดเดาได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายในฝรั่งเศสในจำนวนนี้2รายเป็นเด็กที่ถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ท่ามกลางอากาศร้อนจัดขณะที่สำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสรายงานว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย13รายพร้อมเตือนให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนเฉพาะสถานที่ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับมวลอากาศร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือทำให้อุณหภูมิในฝรั่งเศสและหลายประเทศพุ่งสูงขึ้นโดยเมืองบอกโรแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญทางตะวันตกของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงถึง 41.9 องศาเซลเซียสสูงสุดเป็นประวัติการขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสประกาศปิดหรือปรับเวลาเรียนของสถานศึกษาเกือบ 2,700 แห่งทั่วประเทศพร้อมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางเส้นทางเพื่อป้องกันความเสียหายกับรางรถไฟและขบวนรถไฟเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดสถานทูตอินเดียในกาตาร์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซปาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาร์ศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายโดยในจำนวนนี้เป็นพลเรือนชาวอินเดีย12รายและผู้บาดเจ็บอีก66รายขณะที่สถานทูตอินเดียในกาตาร์กำลังทำงานร่วมกับทางกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ชาวอินเดียและครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึงรับรองว่าร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกส่งกลับไปยังอินเดียโดยเร็วที่สุดทางนี้เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการอีกครั้งหลังถูกอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนักกีฬา13คนด้วยกันในการแข่งขัน3ประเภทได้แก่ศิลปะบังคับม้าอีเวนติ้งและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางซึ่งมีพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในประเภทศิลปะการบังคับม้าร่วมกับนักกีฬาอีก6คนได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยพานิชฉันชนกคาร่าลิแคร์ทิตินันสหวัฒนรีพุทธสมบัติปวริษาทองระดับและพักจิราธงพักด้านประเภทอีเวนติ้งกรทวัฒน์สำราญร้อยตรีปรีชาขุนจันทร์วรปัตรสิทธิจูวีรพัฒน์ปิดกานนท์และพันตรีสุภาพขาวงามและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางชนพรการุญยทัศน์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเจนัดที่2ทีมชาติอาร์เจนติน่า

0: ปีหน้าแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับ2ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้มาจากลีโอเนลเมสซี่ทั้ง2ประตูทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกไปแล้ว18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติของมิโรสลาฟโคเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันที่เคยทำไว้16ประตูด้านการแข่งขันในกลุ่มไอฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะทีมแพทย์อิรักไป3ประตูต่อ0จากคีเลนอิมบัปเป้2ประตูและอุสมันเดมเบเล่อีก1ประตูคว้า3แต้มผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนอร์เวย์ชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.อังกฤษพบกาน่าเวลา 3:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Cup 2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนกันทารารมยู13ชนะจุดโทษอะคาเดมี่หนองบัวพิทยา FC 3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนกันทารารมเอาชนะจุดโทษ BU หนองกี่ FC 2ประตูต่อ0หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกันทารารมคว้าแชมป์ได้ทั้ง2รุ่นสำหรับ4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GLO Starได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพงศ์ศรีสวยพีระดลมาลาศรีและประกรณ์เกียรติพึ่งไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐพงศ์ศรีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษบงและธนพัฒน์ขอพึ่งด้านพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO Cup เดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยที่ดีขึ้นอย่างมากนางนนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้ว120ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาทโดยกำหนดแนวทางชำระหนี้ให้บริษัทซินิเพล็กออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4ปีสโมสรแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยทัพสิงห์พงาดจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียออสตาร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้จากนั้นจะบินตรงมาประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับบีจีปทุมยูไนเต็ดที่ทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 นาทีการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ABC ครับ2026ที่เมืองอาเมดาบาดรัฐคุชราชประเทศอินเดียทัพตบลูกยางหนุ่มไทยแซงชนะโอมานได้3ต่อ1เซต17-25 15-25 25-18 และ25-20ทำสถิติชนะ2แพ้1นัดมีเพิ่มเป็น5คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม B ชั่วคราวแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 19:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยนายดาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภท Extreme Cross Country ในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสโตฟ บรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท City Mountain Bike โดยมีพลเอกเดชาเหี่ยมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตัวจะเป็นการร่วมมือการพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภท Extreme Cross Country ในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตตัวพลเอกเดชากล่าวว่า เป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจากการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพมหานครส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่เวิลด์คัพซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยจากกรณีที่นักกีฬาโค้ชผู้จัดการทีมตะกร้อไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก2026รอบชิงชนะเลิศล่าสุดสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟแจ้งข้อกล่าวหานักกีฬาโค้ชและผู้จัดการทีมตะกร้อไทยรวมทั้งหมด8คนนอกจากนี้อีสตาฟยังสั่งระงับบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันและยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตะกร้อชั่วคราวจนกว่ากระบวนการสอบสวนจะแล้วเสร็จและมีคำตัดสินออกมาเบื้องต้นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ยื่นหนังสือชี้แจงไปยังอีสตาฟภายในระยะเวลา14วันส่วนบทลงโทษหากถูกตัดสินว่าผิดจริงจะมีตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือนการพักการแข่งขันการปรับเงินไปจนถึงการแบนตลอดชีวิตปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการการประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวะอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025040123ต่อ1562และ1579ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินท่านผู้ฟังคะอาการคอดำรักแร้ค้ำมีติ่งเนื้อขึ้นตามตัวที่หลายคนกำลังประสบปัญหาและอาจคิดว่าเป็นเรื่องผิวหนังทั่วไปแต่จริงๆแล้วอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนของภาวะดื้ออินซูลินภาวะเงียบที่เพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2โดยไม่รู้ตัวค่ะภาวะดื้ออินซูลินคือภาวะที่เซลล์ในร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่ดีทำให้น้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้ยากร่างกายจึงต้องผลิตอินซูลินมากขึ้นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหากปล่อยไว้นานตับอ่อนจะทำงานหนักจนเสื่อมและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจไขมันพอกตับและความดันโลหิตสูงตามมาอาการของภาวะดื้ออินซูลินในระยะแรกอาจไม่ชัดเจนแต่สามารถสังเกตได้จากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นง่ายโดยเฉพาะไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องหิวบ่อยอยากรับประทานของหวานหรือแป้งมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียรวมถึงมีผิวหนังคล้ำหนาเป็นปื้นบริเวณคอรักแร้หรือข้อพับและบางคนอาจมีติ่งเนื้อเล็กๆขึ้นตามลำคอรักแร้หรือหลังรวมด้วยสำหรับสาเหตุสำคัญของภาวะดื้ออินซูลินมักเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานแป้งและไขมันมากเกินไปร่วมกับการขาดการออกกำลังกายภาวะน้ำหนักเกินความเครียดสะสมและการนอนหลับไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมการตั้งครรภ์หรือการใช้ยาบางชนิดเช่นสเตียรอยด์การรักษาและป้องกันภาวะดื้ออินซูลินสามารถเริ่มได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันลดอาหารหวานอาหารมันและแป้งขัดสีเพิ่มการรับประทานผักผลไม้และโปรตีนที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดในชีวิตประจำวันรวมถึงควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยในบางรายแพทย์อาจพิจารณาให้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแม้ภาวะดื้ออินซูลินจะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่หากเริ่มสังเกตสัญญาณเตือนและดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคเรื้อรังต่างๆได้ในอนาคตเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานเพราะการรู้เท่าทันและป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกจะทำให้เราห่างไกลจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีระยะยาวจบบทความประจำวันเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์ นันตสุคนและถิติมาอินกลัมอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับเพื่อนผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: มาเป็นวันที่2ของเรานะครับวันนี้วันอังคารพร้อมด้วยคุณสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงคุณมนวิภาเทียมแสนวันนี้ประสานงานแล้วก็ Facebook Live ก็ถ่ายทอดคู่ขนานกันไปเลยนะครับใครที่อยากจะเห็นหน้าค่าตาฝากคอมเมนต์ฝากความคิดเห็นและคำถามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือชื่อของ Facebookแฟนเพจของเราเข้าไปดูได้เลยนะครับตอนนี้ฉากหลังวันนี้ก็พาไปที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับไปเที่ยวสะพานรักแสมสะพานแขวนที่สร้างจากไม้ข้ามคลองท่าตะโบยบ้านเนินคออำเภอแกลงนะครับความยาว100เมตรในอดีตเนี่ยชาวบ้านจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังป่าชายเลนนะครับเพื่อไปดูแลคอกปูแสมที่เลี้ยงไว้ก็เลยชื่อว่าสะพานรักแสมนั่นเองนะครับในวันนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่เรียกว่าคนไปชมวิวนั่งเรือชมธรรมชาติแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับสะพานสวยงามทีเดียวนะครับก็เป็นบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆเป็นทางเลือกหนึ่งใครที่ไประยองก็อาจจะนอกเหนือจากทะเลแล้วเนี่ยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสถานที่แบบป่าชายเลนนะสวยงามทีเดียวมหากรรมดนตรีชายหาดระยองก็จะจัดขึ้นที่อำเภอแกลงในวันในเดือนกรกฎาคมนะครับ10-12ที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นใครไปเที่ยวสะพานรักแสมก็แวะไปเที่ยวงานดนตรีชายหาดระยองจัดขึ้นเป็นครั้งที่12แล้วนะครับก็จะดึงดูดนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปดูว่าที่ระยองเขาก็มีเทศกาลดนตรีที่โดดเด่นไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันเพื่อที่จะยกระดับความบันเทิงท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชุมชนเข้าไว้ด้วยกันนักแสดงนักศิลปินก็มีจำนวนมากเลยชื่อเสียงดังๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ใครมีเวลาก็ไปกันได้ที่นี่นะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศไปชมดนตรีคอนเสิร์ตนอกจากภูเขาแล้วเนี่ยฮะที่เขาคอเขามีคอนเสิร์ตนะเขาใหญ่ที่ชายหาดเป็นอีกที่หนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์จริงๆ
0: เขาไปจัดที่ชายหาดแหลมแม่พิมพ
1: ์แหลมแม่พิมพ์อ
0: ำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะ10-12กรกฎาคมเดือนหน้านะคะสำหรับในวันนี้วันที่จะมีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีดีเอสครู่หนึ่งก็คงจะได้นำเสียงบรรยากาศมาให้ได้รับฟังกันนะคะตอนนี้เราไปพูดคุยเรื่องของสำนักงานประกันสังคมที่จะมาพูดคุยเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะคะไปเข้าสู่ช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: คุยเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายรอบด้านมากวันนี้มาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรนะครับผู้ประกันตนก็ได้สิทธินี้นะครับใครที่มีบุตรเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะใช้ประโยชน์ในตรงนี้แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรา33และ39นะครับวันนี้จะมาคุยในรายละเอียดกันกับคุณอิสรีนะครับมงคลประสิทธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะคุณอิสรีนะคะวันนี้เราจะพูดถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา33และ39กรณีของสงเคราะห์บุตรนะคะเราจะมาพูดคุยกันตรงนี้อยากจะให้คุณอิสรีให้รายละเอียดสักนิดนึงค่ะ
3: ค่ะปัจจุบันนะคะกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็ได้มีการปรับสิทธิประโยชน์นะคะจากเดือนละ800บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยเริ่มตั้งแต่1มกราคม2568เป็นต้นไปโดยที่เหมือนเราจะจ่ายให้กับเฉพาะผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา33ก็มาตรา
0: ค่ะคุณอิสรีคะ
3: ค่ะ
0: ค่ะพูดเสียงดังสักนิดนึงค่ะค่ะดีเสียงขาดๆหาย
3: ๆค่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินค่ะ
3: ค่ะสำหรับกรณีสงเคราะห์บุตรอาคารของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเราได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรอาคารจากเดือนละ800บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยมีผลนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคม พ.ศ. 2568เป็นต้นไปอะค่ะ
0: ค่ะแล้วยังไงต่อคะค่ะสำหรับ
3: โดยที่ค่ะสำหรับสิทธิ์นี้ค่ะก็จะจ่ายให้กับเฉพาะผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา33แล้วก็39นะคะโดยมีเงื่อนไขก็คือผู้ประกันตนเนี่ยต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะและบุตรที่จะต้องได้รับเนี่ยค่ะก็คือต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายโดยได้รับตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์นะคะทั้งนี้ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือว่าบุตรซึ่งได้ยกให้กับเป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นไปแล้วนะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่เลยเนี่ยค่ะก็ต้องเลือกใช้สิทธิ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถเบิกซ้ำซ้อนได้ค่ะ
0: อ๋อได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นถ้าเป็นผู้ประกันตนทั้งสองคนจะได้แค่ฝ่ายเดียวนะคะ
3: ใช่ค่ะโดยหลักฐานนะคะในการยื่นนะคะผู้ประกันตนเนี่ยก็จะต้องยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็มีเรื่องของสำเนาสุติบัตรสำเนาบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชนค่ะถ้าเป็นฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือไม่ต้องมีทะเบียนสมรสก็ได้แต่ถ้าในกรณีที่ผู้ประกันตนฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องมีสำเนาทะเบียนสมรสเพื่อรู้ได้ว่าบุตรเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีที่ผู้ประกันตนฝ่ายชายไม่สะดวกหรือไม่ประสงค์ที่เขาจะจดทะเบียนสมรสนะคะก็คำถามก็คือแล้วฝ่ายชายจะได้รับอย่างไรนะคะกรณีที่บุตรจะชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ต้องมีหนังสือการรับรองบุตรหรือว่าคำพิพากษาศาลนะคะว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
0: ค่ะไม่ว่าจะมีกับภรรยาท่านไหนใช่ไหมคะแต่ถ้ารับรองบุตรก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะได้รับสิทธิ์ด้วย
3: รับรองบุตรใช่ค่ะโดยรับรองบุตรว่าบุตรคนนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเขานะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยเขาก็จะได้รับเนี่ยบุตรได้คราวละไม่เกิน3คน
0: ค่ะ
3: นะคะคราวละไม่เกิน3คนหมายถึงยังไงอย่างสมมุติบางท่านเนี่ยมีลูก4คนก็บุตรลำดับที่1 2 3ก็จะได้เท่านั้นแค่3คนแต่ถ้าเกิดบุตรลำดับที่1เนี่ยครบ6ขวบแล้วก็สามารถนำบุตรลำดับที่4นะคะมายื่นได้แล้วก็รับต่อจนถึงบุตรครบ6ขวบเลย
0: ค่ะยังไงก็คือได้เต็มที่3คนแต่ถ้าเกิดว่าสิทธิ์มันผ่านไปแล้วคือเกิน6ขวบไปแล้วก็ไปเอาสิทธิ์คนต่อไปได้
3: ใช่ใช่ค่ะนำสิทธิ์คนต่อไปมา
0: ตอนนี้ให้1คนบุตร1คนได
3: ้
0: ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: แล้วก็ผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ประกันตนนะคะก็สะดวกมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากการเดินทางไปยื่นเอกสารณสำนักงานนะคะก็สามารถยื่นขอรับสิทธิ์กรณีสงเคราะห์บุตรได้เนี่ยผ่านระบบ e-cell service ได้ค่ะโดยเข้าไปที่ www.hso.go.th ค่ะเข้าไปที่หัวข้อ e-cell service แล้วก็เลือกขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมแล้วก็เลือกเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรอะค่ะ
0: กรอกด้วยตัวเองยื่นออนไลน์ก็ได้
3: กรอกด้วยตัวเองใช่ค่ะยื่นออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะเดินทางไปที่สำนักงานก็ได้ค่ะแต่ปัจจุบันนะคะผู้ประกันตนก็เข้าถึงแพลตฟอร์มอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะเขาก็จะยื่นผ่านมือถือได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อัปโหลดเอกสารเช่นสำเนาสุติบัตรสำเนาทะเบียนสมรสอะค่ะซึ่งเป็นเอกสารสำคัญนะคะในเรื่องของการพิจารณาจ่ายกรณีสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: ค่ะรอบการจ่ายของเดือนนี่กรณีสงเคราะห์บุตรนี่มีรอบการจ่ายรายเดือนไหมคะ
3: ค่ะมีรอบการจ่ายค่ะอย่างของกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะเราจะมีระยะเวลาสัตว์จ่ายที่มีระยะเวลาตอนรอคอยอยู่3เดือนคำว่า3เดือนหมายถึงยังไงก็คืออย่างสมมติติดสงเคราะห์บุตรเดือนมกราค่ะจะไปเข้าสิ้นเดือนเมษาติดของเดือนกุมภาจะไปเข้าสิ้นเดือนพฤษภาแล้วก็สิทธิ์ของเดือนมีนาจะเข้าสิ้นเดือนมิถุนาอย่างสิ้นเดือนนี้ค่ะสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยที่ได้รับของสงเคราะห์บุตรเนี่ยก็จะเป็นสิทธิ์ของเดือนมีนาคมอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนื่องจากว่าเราอ่ะจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขการมีชีวิตอยู่ของบุตรและตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนนะคะว่ามีการนำส่งเข้ามาในระบบของสำนักงานหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบฐานข้อมูลการแจ้งเข้าแจ้งออกของผู้ประกันตนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกันตนก็จะได้รับสิทธิ์ครบถ้วนตามสิทธิ์แน่นอนนะคะ
0: ค่ะทีนี้ตัวผู้ประกันตนเองก็ต้องดูเงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์สงเคราะห์บุตรด้วยนะคะกรณีสงเคราะห์บุตรเนี่ยว่าเราจ่ายครบจ่ายเงินสมทบมาครบตามกำหนดระยะเวลาหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างบางทีผู้ประกันตนบางท่านนะคะเพิ่งเข้าระบบประกันสังคมเพิ่งเป็นมาตรา33อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้ว12เดือน สิทธิ์ถึงจะเกิดในเดือนที่13เพราะอย่างผู้ประกันตนบางท่านเนี่ยเขาเข้าใจว่าสิทธิ์จะเกิดณเดือนที่ลูกเขาเกิดเลยอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เขาไม่ได้ดูว่าในเรื่องของการนำส่งเงินสมทบของท่านเนี่ยยังไม่ได้ครบสิทธิ์ที่จะได้รับส่งข้อบุตรในเดือนนั้นนะคะก็จะมีคำถามอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมสิทธิ์ของลูกเขาที่เกิดเมื่อเดือนมกราเนี่ยทำไมไม่เข้าสิ้นเดือนเมษาอย่างที่ทางสำนักงานแจ้งอะค่ะคราวนี้พอเรามาตรวจสอบปุ๊บปรากฏว่าผู้ประกันตนเนี่ยเพิ่งมีการเข้าเป็นมาตรา33เมื่อเดือนมกรา69เพราะฉะนั้นก็ต้องนับไปอีกว่าเขาก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบครบ12เดือนแล้วสิทธิ์ก็จะเกิดในเดือนที่13เพราะฉะนั้นสิทธิ์ก็จะเกิดในเดือนมกรา2570
0: ค่ะและในกรณีอย่างนี้เนี่ยมีกรณีไหนบ้างคะที่ว่าจะงดจ่ายคะคือได้รับสิทธิ์แล้วแต่ว่ามีการงดจ่ายมีไหมคะ
3: ค่ะก็ในกรณีที่เงินส่งข้อบุตรจะหยุดจ่ายก็คือ1เนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยสิ้นสุดลงก็คือออกจากงานอย่างมาตรา33เนี่ยก็คือออกจากงานหรือกรณีที่เป็นมาตรา39เนี่ยก็อาจจะมีการลาออกหรือการขาดส่งติดต่อกันเกิน3เดือนภายในระยะเวลา12เดือนอย่างเงี้ยค่ะ2ก็คือบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์ค่ะ3บุตรเนี่ยถึงแก่ความตายนะคะ4ก็คือบุตรเนี่ยได้มีการจดเป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะงดจ่ายในเดือนถัดไป
0: ค่ะก็จะต้องมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลานะคะ
3: ใช่ค
0: ่ะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าผู้ประกันตนมาตรา33ออกจากงานขณะยังรับเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยนะครับจะต้องมีขั้นตอนยังไงครับถึงจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแบบต่อเนื่อง
3: ค่ะเนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรอะค่ะเป็นสิทธิ์ที่ให้กับผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา33หรือมาตรา39เท่านั้นหากผู้ประกันตนมาตรา33อะค่ะออกจากงานแล้วต้องการรับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเนื่องเนี่ยก็จำเป็นค่ะว่าจะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกจากงานนะคะแล้วก็พร้อมกับนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็ยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาที่ผู้ประกันตนสะดวกนะคะหรือในกรณีที่ผู้ประกันตนเนี่ยกับเข้าทำงานเป็นมาตรา33ใหม่อย่างเช่นทำงานอยู่ที่บริษัท A แล้วออกบริษัท A กับเข้าทำงานใหม่ที่บริษัท B อย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้ก็ต้องยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมต่อสำนักงานประกันสังคมเช่นกันค่ะ
0: ก็คือเพื่อให้สิทธิ์นั้นได้รับต่อเนื่องใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองยื่นเอกสารอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าทางสำนักงาน
3: ใช่ค่ะก็จะเป็นยื่นใช่ใช่ค่ะจะเป็นยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนมาตราจาก33เป็น39หรือจากมาตรา39เป็นมาตรา33หรือว่าจากมาตรา33เป็น33ในสถานประกอบการใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่ภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่นะคะสามีภรรยาเนี่ยเบิกได้2คนอย่างที่บอกว่าเบิกได้แค่คนเดียวถูกไหมคะแต่ว่าถ้าหย่าร้างกับใครเป็นผู้เบิกในกรณีนี้คะถ้าหย่าร้างกันนะคะ
3: ค่ะก็หย่าร้างค่ะเราก็ต้องดูแนบท้ายใบสำคัญใบหย่าค่ะว่าการหย่าเนี่ยบุตรอะอยู่ในความอุปการะของฝ่ายใดต้องให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้เบิกอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นใครบุตรไปอยู่กับใครคนนั้นก็เป็นคนเบิก
3: ใช
0: ่ค่ะแล้วในกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือว่าถึงแก่ความตายในขณะที่ยังรับเงินสงเคราะห์บุตรอยู่เนี่ยจะยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อไปไหมคะ
3: ค่ะกรณีที่เป็นผู้ทุพพลภาพก็ยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจนบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์เลยค่ะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ผู้ประกันตนเนี่ยเขาถึงแก่ความตายอย่างเป็นผู้ทุบเนี่ยแล้วก็ถึงแก่ความตายทุบเนี่ยก็จะจ่ายให้กับบุคคลตามลำดับค่ะก็คือ 1. สามีหรือภรรยาของผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผยอะค่ะแล้วก็เป็นผู้ปกครองบุตร 2. ก็คือผู้อุปการะบุตรของผู้ประกันตนในกรณีที่บุคคลที่กล่าวมาข้างต้นนะคะไม่ได้เป็นผู้อุปการะบุตรแล้วก็ถูกถอนอำนาจปกครองบุตรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นผู้อุปการะบุตรอะค่ะอาจจะเป็นคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่แบบ ทางคุณพ่อหรือคุณแม่ของใช่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ส่งข้อมูลตรงนี้ต่อค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องดูตามระเบียบนะคะที่เขากำหนดมาทีนี้ทางผู้ประกันตนเองเนี่ยทั้งมาตรา33และ39ในปัจจุบันนี้มีผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ยจำนวนเยอะไหมคะ
3: ก็จากที่เรามีการจ่ายนะคะซึ่งในเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะสิทธิ์ของเดือนกุมภาเข้าไปเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยเราก็พบว่ามีสถิติของผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่จำนวนรายนะคะก็จะอยู่ที่จำนวน1,183,361 คนนะคะ
0: เป็น1ล้านกว่าคนค
3: ่
0: ะ
3: ใช่1ล้านกว่าคนเลยถ้าเป็นจำนวนเงินที่ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจ่ายให้กับผู้ประกันตนไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,181 ล้านค่ะ
0: ถือว่าเฉพาะสิทธิเรื่องของบุตรเรื่องการสงเคราะห์บุตรนี่ก็ถือว่าเป็นพันล้านแล้วนะคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะเป็นพ
0: ัน
3: ล้านเลยที
0: ่
3: เราจ่ายให้ก
0: ับ
3: ผ
0: ู้
3: ประก
0: ัน
3: ตน
0: ค่ะก็คือจ่ายให้เยอะมากนะคะเดือนละ 1,000 แล้วก็ให้ถึง3คนค่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ทีนี้ตัวผู้ประกันตนเองก็จะต้องรู้สิทธิของตัวเองแล้วก็ใช้สิทธิ์ให้สมประโยชน์นะคะสำหรับคนที่มีบุตรจำนวนมากๆนะคะหลายคนก็ใช้สิทธิ์ได้ทีละแค่3คนเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะมีภรรยาท่านไหน
3: แต่บุตรต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะบางทีผู้ชายบางท่านมีภรรยาหลายคนแต่ว่าถ้าเกิดบุตรนะคะไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรหรือว่าไม่ได้มีคำสั่งศาลว่าเป็นที่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ไม่สามารถมาเบิกกับสำนักงานได้ค่ะ
0: ยังไงก็ต้องไปรับรองบุตรให้เรียบร้อยด้วยค่ะทีนี้ตั้งแต่ที่เล่ามาทั้งหมดแล้วทางคุณอิสรีอยากจะมีอะไรประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และ39ได้ทราบบ้างคะในช่วงเวลานี้ที่เราจะอัปเดตข้อมูลค่ะ
3: ค่ะก็เบื้องต้นนะคะสิทธิ์ของส่งข้อบุตรอะค่ะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ประกันตนการพึงได้ก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูบุตรของท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ผู้ประกันตนนะคะทราบสิทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่1506ที่ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านของท่านเองอะไรแบบนี้ค่ะสามารถสอบถามได้นะคะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ยินดีให้บริการค่ะ
0: ค่ะสามารถเข้าไปดูข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะครับดูข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ค่ะแล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์สิทธิ์ของส่งข้อมูลเนี่ยเป็นระยะเพราะว่าอย่างที่แจ้งอะค่ะก็เดือนละ 1,000 บาทก็อย่างน้อยก็ช่วยเหลือค่านมค่าแพมเพิร์สได้นะคะแล้วอย่างบางท่านเนี่ยมีลูก3คนก็เดือนละ 3,000 แล้วเนาะแล้วก็จ่ายกันยาวๆเลยถึง6ขวบเนี่ยค่ะ
0: ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจมากๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณอิสรีมงคลประสิทธิ์นะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการที่ให้ข้อมูลรายละเอียดวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์สงเคราะห์บุตรนับมาตรา33และ39ดูรายละเอียดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะสอบถามทางไลน์ก็ได้นะคะเป็นเพื่อนไลน์ไว้ @ssothai นะคะ @ssothai หรือว่าโทรสายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: นั่นคือเรื่องราวของเราในช่วงแรกในรายการของเราวันนี้เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับ
2: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศคุณเคยเห็นวิดีโอของบุคคลสำคัญที่พูดในสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือได้รับสายโทรศัพท์จากคนที่ฟังดูเหมือนเป็นคนรู้จักแต่กลับไม่ใช่พวกเขาจริงๆหรือไม่ในโลกที่เทคโนโลยีสามารถสร้างภาพเสมือนจริงของคนคนหนึ่งได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีทำให้เกิดภาพเสียงและวิดีโอที่สมจริงเกินกว่าที่เราจินตนาการเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือสิ่งที่ AI สร้างขึ้น Deepfake คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รูปแบบหนึ่งในการสร้างสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆครอบคลุมตั้งแต่การปลอมแปลงใบหน้าเสียงและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ให้ดูเหมือนจริงจนแยกไม่ออก หากใช้ให้เกิดประโยชน์เทคโนโลยีนี้อาจนำไปใช้เพื่อศึกษาและวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI และการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning ด้านการตลาดยังสามารถใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างฉากหรือบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายทำได้จริงเช่นการสร้างนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วให้กลับมาแสดงในฉากหรือสร้างตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะแต่ในทางกลับกันหากดีเฟกถูกนำไปใช้ในเรื่องของการปลอมแปลงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเช่นการเผยแพร่ข่าวปลอมการปลอมวิดีโอหรือเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อนำไปใช้ในทางเสียหายหรือหลอกลวงการสร้างภาพลามกอนาจารที่ไม่ได้รับอนุญาตการหลอกลวงทางการเงินการปลอมเสียงหรือวิดีโอของผู้บริหารหรือบุคคลสำคัญเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อของดีเฟกต์ข้อแรกควรสังเกตการเคลื่อนไหวของดวงตาและสีหน้าที่ผิดปกติของวิดีโอเพราะดวงตามนุษย์มีจังหวะการกระพริบที่เป็นธรรมชาติแต่บางครั้ง AI อาจไม่สามารถสร้างการกระพริบตาได้อย่างสมจริงข้อถัดมาฟังเสียงที่ผิดธรรมชาติหรือไม่ตรงกับปากที่ขยับนอกจากนี้ให้สังเกตแสงเงาและรายละเอียดบนใบหน้าหากคุณเห็นใบหน้าของบุคคลในวิดีโอมีแสงที่ผิดปกติเงาที่ดูไม่สมจริงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจที่จะเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเราจะป้องกันตัวจากดีเฟกต์ได้อย่างไรสิ่งสำคัญคืออย่าเชื่อทุกสิ่งที่เห็นหากพบคลิปที่น่าสงสัยให้ลองตรวจสอบแหล่งที่มาค้นหาวิดีโอจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และใช้เครื่องมือ AI ตรวจจับดีเฟกต์เช่นดีฟแวร์หรืออินวิทเราควรตั้งข้อสงสัยกับข้อมูลที่ดูดีเกินจริงและไม่ควรรีบแชร์ต่อหากยังไม่แน่ใจ Deepfake เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่น่าทึ่งและในขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคามที่อันตรายอยู่ที่ว่าใครจะนำไปใช้เพื่ออะไรในยุคดิจิทัลความจริงอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่าปล่อยให้ตาและหูเป็นเพียงเครื่องมือรับข้อมูลแต่จงใช้สติและเหตุผลในการแยกแยะความจริงจากสิ่งลวงตาเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน
4: มูลทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโสกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 1วันผ่านเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: านิชพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ค่ะ 13:29 นาทีนะคะกลับเข้าสู่ช่วงของที่2ของทศถิ่นไทยค่ะวันนี้พูดคุยกันเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่น่าสนใจมาให้ได้รับฟังกันนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เดี๋ยวจะมีการแถลงผลการประชุมจะได้รับฟังบรรยากาศของการประชุมว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างหลายๆเรื่องนะคะวันนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของเราก็คือการเดินทางนะคะรถไฟฟ้าลดค่าครองชีพมีเรื่องของต่ออายุธงเขียวราคาประหยัดพลัสมีเรื่องของการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าลดค่าครองชีพซึ่งหลายๆคนก็รอฟังอยู่นะคะเพราะว่าจะมีการควบรวมนะคะให้มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีทองนะคะจะไปอยู่กับการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะก็รอรับฟังข่าวดีกันนะคะเมื่อเช้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีพบปะกับเด็กนักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่จะเข้าแข่งดนตรีเนเธอร์แลนด์แล้วท่านก็ได้อวยพรให้เด็กๆนั้นโชคดีด้วยนะคะคณะครูคณะผู้บริหารของนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะจังหวัดจันทบุรีได้เข้าเยี่ยมคารวะแล้วก็รับโอวาทจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ที่เมืองแคร์คาเดประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเขาจะไปแข่งขันวันที่12ถึง23กรกฎาคมนี้ซึ่งก็ท่านให้กำลังใจนะคะให้โอวาทกับเด็กๆว่าอยากจะให้แสดงความสามารถให้เต็มที่เพราะว่าเป็นเด็กๆที่เยาวชนที่จะไปเผยแพร่ความสามารถให้ชาวโลกได้รับรู้นะคะถึงประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นอยู่ในโซนยุโรปนะคะเป็นโซนที่ประเทศเราอยู่ห่างไกลก็จริงแต่ว่าเราเป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถนะคะ

0: ก็คือราคาราวๆ 17-45 บาทซึ่งก็ถือว่าไม่แพงนะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนคือเป็นการรวมการบูรณาการเลยคือซื้อครั้งเดียวใช้ได้ทุกสีต่อได้ทุกสายไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อใหม่ทุกครั้งนะคร
1: ับ
0: การใช้ตั๋วร่วมนี่ก็หลายประเทศเขาก็ใช้กันเป็นระบบเป็นอยู่โดยทั่วไปอยู่แล้วแต่เมืองไทยเนี่ยบางครั้งยังมีอุปสรรคหลายประการเพราะว่าผู้ประกอบการรถไฟฟ้าก็ดีที่เป็นเอกชนก็ดีนะครับมันก็ยังมีเรื่องที่จะต้องปรับตัวอยู่พอสมควรแต่วันนี้เนี่ยในเมื่อเอกชนเนี่ยเขากำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี2572อ
1: ี
0: ก3ปีเท่านั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็ถือโอกาสนี้นะครับในการที่ไหนๆก็จะหมดอายุแล้วนะหากรัฐจะซื้อต่อก็จะแพงเกินไปแต่ว่าใช้วิธีการปรับให้มาเป็นตั๋วร่วมกันไหมในราคา 17-45 บาทเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวไม่ว่าจะเดินทางกี่สายก็จะเก็บแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซ
1: ึ่
0: งวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีจะหารือกันในประเด็นนี้แล้วก็น่าจะมีแนวทางที่ออกมาต่อไปนะครับว่าจะขยายเส้นทางให้ครอบคลุมทุกสีที่ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็จะต้องอาศัยผู้เข้าร่วมในโครงการนี้หน่วยงานต่างๆความร่วมมือต่างๆจะมีใครได้บ้างหลังจากนี้จะมีการคุยกระทรวงการคลังแน่นอนละว่าการที่รัฐบาลจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นให้แก่การรถไฟนะครับขนส่งมวลชนเนี่ยนะครับจะระดมทุนได้จากที่ไหนบ้างเบื้องต้นมีแนวคิดว่าจะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดไประดมทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยที่จัดตั้งโดยภาครัฐก็จะใช้เวลา1ปีครึ่งถึง2ปีเมื่อใช้วิธีการนี้นะครับการนำรถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นของรัฐก็จะเกิดขึ้นได้จริงและเมื่อถึงตอนนั้นก็จะมีการกำหนดรายละเอียดแยกราคาตั๋วเป็นรายสัปดาห์ตั๋วสำหรับนักเรียนนักศึกษาตั๋วสำหรับผู้สูงอายุต่อไปนะครับโดยจะพยายามทำระบบตั๋วร่วมให้ทันภายในสิ้นปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับเพื่อให้เริ่มใช้ทันในวันที่1มกราคม2570ซึ่งจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยซึ่งต้องดูว่าเอกชนมีรายได้เท่าไหร่และรัฐจะต้องนำงบประมาณบางส่วนชดเชยรายได้ส่วนต่างให้เอกชนในส่วนนี้ด้วยนะเขาถึงจะยอมปรับให้นะครับส่วนที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเลือกสถาบันการเงินว่าจะใช้ที่ใดมาเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อคืนให้กับเอกชนซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมที่จะพิจารณานี่คือความคืบหน้าที่วันนี้จะได้แถลงกันในรายละเอียดหลังจากนี้ก็บ่ายสองมาฟังกันดูว่าการใช้ตั๋วร่วมนะครับซึ่งคนในเมืองอย่างพวกเรานะครับคนที่อยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยนะครับก็รอมานานละว่าการเดินทางขนส่งบางทีมก็ติดขัดไม่สะดวกต้องเสียเวลาในการซื้อตั๋วครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ราคาตั๋วก็แพงเหลือเกินเนี่ยคราวนี้ใช้ตั๋วร่วมราคาก็ถือได้ว่าเหมาจ่ายไปเลยนะครับ40บาทตลอดวันก็มีเหมือนกันนะเขาดำริไว้เหมือนกันว่าจะใช้สำหรับกรณีสีม่วงและสีแดงนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องของการพัฒนาระบบการเดินทางขนส่งนะครับ
1: ค่ะโดยที่สำคัญวันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยนะคะมีอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นะคะเรื่องของการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อว่ากรออค่ะเป็นการประชุมที่มีข้อเสนอจากการหารือร่วมกันกับภาคเอกชนเข้าสู่กลไกกรออเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการเป้าหมายและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้4ประเด็นสำคัญนะคะเรื่องที่1ก็คือการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2ก็คือการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน 3. การยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและ 4. การพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยตั้งเป้าหมายผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงกว่า 3% ค่ะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีแล้วก็ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนะคะควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพเศรษฐกิจพร้อมกำหนดเป้าหมายและกรอบประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์4ด้านค่ะอันนี้เป็นการตั้งเป้านะคะซ
0: ึ
1: ่งเป็นสิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการกำหนดเอาไว้ว่าจะมีการพัฒนาขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ในหลายๆด้านค่ะ4ด้านที่ว่าก็คือด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2ก็คือการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน3ด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและ4ด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ4คณะรับผิดชอบการผลักดันประเด็นสำคัญสู่การปฏิบัติกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดแล้วก็แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการกรอในทุกๆ2เดือนค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธรรมประภาสก็ระบุว่ากรอนะคะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐก

0: ไทยโดยเปิดให้ภาคเอกชนนั้นมีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นในการลงทุนสร้างนวัตกรรมสร้างงานแล้วก็เชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกค่ะขณะที่ภาครัฐก็จะต้องเร่งปลดล็อกข้อจำกัดวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การทำงานของระบบราชการให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการแข่งขันได้มากขึ้นเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขามีการประชุมกันแล้วก็มีการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจค่ะ
1: มีเป้าชัดเจนก็ทำให้แผนการดำเนินงานหรือว่ารถแมปนี้ก็มีความชัดเจนมากตามไปกันนะครับก็มันก็ทำให้เรามีทิศทางแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้ว่าเราต้องทำอะไรให้แน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าที่ชัดเจนไว้ก่อนส่วนจะสำเร็จหรือไม่อย่างน้อยเชื่อได้ว่าเป้าที่สูงขนาดนี้ถึงขนาดจะเป็นประเทศที่รายได้สูงขนาดนี้แสดงว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องบรรลุไปถึงจุดใดจุดหนึ่งอาจจะไม่ถึงเป้าถ้าถึงเป้าก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่ถึงเป้ามันก็ยังไปสู่จุดที่สูงส่งในหน้าสนใจอยู่ดีเพราะว่าที่เล่ามาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในมิติที่ไทยมีจุดแข็งทั้งนั้นเลยอุตสาหกรรมต่างๆที่ไทยเราจะยกระดับขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีละช่วงเวลานี้แหละช่วงที่เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่ต้องพึ่งตัวเองต้องสร้างนวัตกรรมมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งเป้าที่มีความทะเยอทะยานแบบนี
0: ้
1: ก็จะเป็นเรื่องที่สร้างโอกาสดีๆใหม่อย่างคาดไม่ถึงก็ได้นะครับขณะเดียวกันครับเรื่องราวของการแก้ปัญหาที่มีอยู่เราก็ต้องทำกันต่อไปด้วยนะครับปัญหาที่อาจจะเกิดซ้ำๆซากๆในกรณีของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนเมืองหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ไม่เมืองก็ตามทีนะครับอย่างเช่นเรื่องของตึกแถวที่ถล่มมาล่าสุดนั้นที่บริเวณหัวลำโพงเนี่ยนะครับล่าสุดนั้นก็มีความคืบหน้านะครับว่าจะบังคับใช้กฎหมายนะครับดูว่าตึกแถวเก่าที่ไหนที่เสี่ยงบ้างนะครับก็จะตรวจปูพรมเลยทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายถ้าพบว่าไม่ปลอดภัยนะครับก็จะสั่งการให้มีการบริหารจัดการหรือว่าอาจจะรื้อถอนทันทีนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับนี่คือความคืบหน้าเหตุการณ์ล่าสุดนะครับภายหลังจากเกิดกรณีแผ่นปูนกันสาดอาคารพาณิชย์เก่าสุดตัวใกล้วัดไตรมิตรนะครับเขตสัมพันธวงศ์ก็ได้มีการหารือกันแล้วก็หาแนวทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานโยธากรุงเทพสำนักงานเขตนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกันสาดคานและองค์ประกอบภายนอกที่เสื่อมสภาพตามอายุและสภาพอากาศประชาชนสามารถที่จะแจ้งตรวจสอบกันสาดอาคารเก่าได้ทาง LINE OA นะครับสำนักงานควบคุมอาคารสนย. LINE ID นะครับ @bmaepermit นะครับ bmaepermit นะครับหรือจะโทรศัพท์ไปที่สำนักงานควบคุมอาคารสนย. ก็ได้นะครับและก็ร่วมกันนะครับในการที่จะสอดส่องดูแลใครที่พบเห็นความสุ่มเสี่ยงของอาคารเก่าๆเหล่านี้ก็แจ้งกันไปแต่ขณะเดียวกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะจัดทำฐานข้อมูลนะตอนนี้ก็เริ่มสำรวจทั่วกรุงเทพละเพื่อจะประเมินความเสี่ยงของอาคารเก่าและจะเตรียมบังคับใช้นะครับกฎหมายและจัดการกรณีโครงสร้างที่ไม่ปลอดภัยทำฐานข้อมูลความเสี่ยงไว้นะที่ไหนเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากนะครับแล้วก็ให้ทุกเขตตั้งคณะทำงานร่วมกับสนย.สำรวจอาคารเสี่ยงสูงเพื่อทำแผนประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงอาคารหากตรวจพบโครงสร้างไม่ปลอดภัยเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจะแจ้งเจ้าของอาคารให้แก้ไขปรับปรุงหรืออาจบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ในทันทีนะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่จะต้องดำเนินการกันจริงจังเพราะว่าอาคารเก่าแก่ของกรุงเทพก็มีอยู่มากมายโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านเก่าๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในเขตสัมพันธวงศ์ย่านเจริญกรุงเยาวราชสำเพ็งก็จะมีตึกเก่าๆแบบนี้แถวระแวกวัดบวรข้าวสารก็เยอะนะฮะอาคารเก่าๆลักษณะนี้ที่สร้างมาเป็นร้อยปีตั้งแต่สมัยโอ้โหรัชกาลที่5ที่4แล้วมั้งน่ะนะครับ
0: เรื่องของโครงสร้างก็สำคัญนะคะถ้ามันมีอายุหมดอายุแล้วนะคะต้องมีการตรวจสอบเนาะแล้วก็จะมีการแก้ไขก่อนที่มันจะเกิดเหตุเสียหายขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมีอีกเรื่องนึงวันนี้เป็นข่าวดังใหญ่เลยนะคะก็คือเรื่องของการทุจริตนะคะสอบท้องถิ่นนะคะเรียกว่าเสียหาย 4,500 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะมีผู้เกี่ยวข้องเยอะด้วยตอนนี้ก็มีการตรวจสอบข้อมูลให้อย่างชัดเจนนะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ได้กล่าวถึงกรณีของที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหาย ายกว่า 4,500 ล้านบาทจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เรื่องนี้นะคะสืบเนื่องมาจากการสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2568 ค่ะประเด็นนี้ท่านนายรัฐมนตรีในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะก็ได้ร่วมทํา MOU กับ5หน่วยงานเพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดป้องกันการทุจริตในวันนี้มีการพบหลักฐานการทุจริตแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปปช.ค่ะผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านและพบการทุจริตนะคะจะต้องถูกยกเลิกผลการสอบหรือไม่เรื่องนี้ก็มีการพูดถึงว่ายังเร็วเกินไปที่จะตอบเรื่องนี้เพราะว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบผู้ที่รับจัดสอบก็จะต้องไปดำเนินการสอบเมื่อมีการตรวจสอบกระบวนการต่างๆแล้วจะส่งผลกลับมาที่หน่วยงานนะคะเพื่อที่จะประกาศผลดังนั้นในการที่หน่วยงานนี้ได้ไปดูว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างในกระบวนการก็ต้องมีการดำเนินการรวมถึงตรวจสอบว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ต้องจัดการทั้งหมดแล้วก็มีส่วนที่ผลสอบจะเป็นอย่างไรคนที่เข้ากระบวนการมาก็จะมีการจ่ายเงินจะผิดหรือไม่ก็ขอให้ใจเย็นรอข้อมูลนะคะรอข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก็จะมีการแถลงให้ทราบกันส่วนทางการจ้างมหาวิทยาลัยในการออกสอบนั้นนะคะก็บอกว่าถ้าจำได้ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วก็รายงานเบื้องต้นเรื่องของการทุจริตก็มีมาตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะที่บอกว่าผ่านมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากการสอบแบบรวมศูนย์หรือเปล่าเนี่ยก็จะมีการจัดสอบแบบ2รูปแบบตั้งแต่การให้ท้องถิ่นจัดการเองหรือว่ามีปัญหาอีกแบบนึงก็คือให้มีการสอบรวมศูนย์ไปเลยนะคะเพื่อที่จะจัดสอบแบ่งออกเป็น10ศูนย์มีปัญหาในรูปแบบใดแบบนึงก็จะต้องหาวิธีการในการที่จะให้การทุจริตนั้นเกิดได้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันนะคะมีอยู่2รูปแบบก็คือการจัดกรอบแบบรวมศูนย์นั่นเองนะคะช่วยให้มันเป็นความยุติธรรมมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ต้องรอผลค่ะเพราะว่าก็ต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
1: นะครับทีนี้มาถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนกัญชานะครับให้เข้าถึงได้และก็ถูกกฎหมายนะครับเราก็ยังไม่ถึงขนาดว่าเราจะทิ้งแผนงานในการที่ใช้ประโยชน์เรื่องของกัญชาเสมอไปนะครับเพราะว่ากัญชงกัญชาจริงๆแล้วหากเอามาใช้เป็นในรูปแบบของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในทางที่ถูกต้องและมีหลักการรองรับเนี่ยก็จะสร้างประโยชน์ได้มากในวงการแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อช่วงเร็วๆนี้เนี่ยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงช่วงที่2จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อจะนำไปเป็นข้อมูลปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงยังคงเปิดรับความคิดเห็นอยู่จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่สนใจจะให้ความคิดเห็นก็สามารถให้ไปได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้บอกว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงผ่านไปแล้ว1ช่วงนะครับในวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาในช่วง22เมษายนถึง21พฤษภาคมที่ผ่านมาในเชิงหลักการนะครับส่วนช่วงที่2ก็คือ2มิถุนายนแล้วก็จบสิ้น1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับอยู่ระหว่างการดำเนินงานเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของตัวร่างพระราชบัญญัติโดยตรงเลยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังแล้วเนี่ยก็คาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไปเน้นย้ำนะครับว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้การนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งกลไกนี้นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชนแล้วนะครับยังจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจะช่วยให้กฎหมายเนี่ยดำเนินการไปอย่างรอบคอบสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและสามารถสะท้อนข้อกังวลจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากประชาชนนะครับเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การคุ้มครองสุขภาพประชาชนด้วยตลอดจนลดความขัดแย้งและความเชื่อมั่นให้กับสังคมที่จะมีต่อกัญชากัญชงนะครับสำหรับกรณีข้อเรียกร้องจากเครือข่ายทางการแพทย์และภาคประชาชนบางส่วนที่ต้องการให้นำกัญชากลับไปบรรจุเป็นยาเสพติดให้โทษนั้น ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นบทบาทหน้าที่หลักของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการพิจารณานะครับส่วนกรมการแพทย์แผนไทยก็ทำหน้าที่ในการระดมประชาชนให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงของไทยผ่านช่องทางออนไลน์ดังต่อไปนี้นะครับ2ช่องทางตั้งแต่วันนี้จนถึง1กรกฎาคมช่องทางแรกคือระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th นะครับตรงไปตรงมาครับ www.law ที่แปลว่ากฎหมายนะครับ go.th นะครับอีก1ช่องทางคือเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th อาจจะจับยากนะครับให้จำคีย์เวิร์ดแค่ว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็เป็น2ช่องทางที่ท่านจะได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม law.go.th นะครับก็ได้เห็นว่ามีการระบุความเป็นมาสภาพปัญหาและเป้าหมายว่าโดยที่กัญชาและกัญชงเป็นพืชที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดประชาชนอาจจะครอบครองบริโภคและใช้กัญชากัญชงได้อย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นจะส่งผลร้ายส่งผลเสียต่อสุขภาพตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมด้วยอย่างไรก็ตามกัญชาและกัญชงเป็นพืชที่มีประโยชน์ในทางการแพทย์และสุขภาพซึ่งมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจจึงสมควรกำหนดให้มีมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลและนำไปใช้ในทางที่เหมาะสมตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อความสมดุลนะครับจะใช้ประโยชน์ก็ตามทีแต่ว่าเราต้องสมดุลด้วยว่าโทษที่จะเกิดขึ้นนั้นคุ้มค่าหรือไม่ก็จึงต้องนำมาสู่การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองย้ำอีกครั้งนะครับไปให้ความคิดเห็นกันเยอะๆระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และอีกหนึ่งช่องทางครับเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นช่องทางที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลออกแบบกฎหมายที่สำคัญของประเทศต่อไป
0: ค่ะฟังกันมาถึงตรงนี้เนี่ยมีข่าวสารหลายเรื่องนะคะที่เรานำมาฝากกันหันมาเจอคอมเมนต์ในเพจ Facebook นะคะชื่นใจ
1: เป็นยังไงคร
0: ับ แม่แต่แววบอกว่าฟังอยู่นะคะกำลังปอกผลไม้อยู่เดี๋ยวจะทานเผื่อค่ะ
1: น่ารักมากนะคนฟ
0: ัง น่ารักมาก
1: แล้วก็ประจำเราอยู่แล้ว
0: พี่สมัยเองก็บอกว่าทักทายมานะคะทีมงานทุกๆคนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะมีข่าวสารอะไรมาฝากตอนนี้มาคุยเรื่องโกงกันบ้างเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องของการโกงการสอบนะการทุจริตแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นก็จะมีเรื่องของสแกมเมอร์อีกที่บ้านเราเนี่ยมีการกวาดล้างนะคะโดยท่านนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยได้มีการพูดถึงการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ร่วมมือกับนานาชาติด้วยนะคะอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันหลายๆหน่วยงานต้องตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติด้วยนะคะโดยผู้แทนหน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ทีมผู้ช่วยทูตตำรวจจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเนี่ยยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาตินะคะบูรณาการความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามรวมถึงเร่งช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก็มีผู้ที่ได้รับความเสียหายเยอะมากนะคะเราก็มีการยับยั้งความเสียหายปิดบัญชีม้ามีการอายัดสิ่งเงินที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดเนี่ยร่วมถึง 3,600 ล้านบาทค่ะจับคุมผู้ต้องหาได้ถึง 29,000 กว่ารายนะคะออกหมายจับผู้ที่ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายถึง70รายส่งผลให้จำนวนคดีอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็มูลค่าความเสียหายนั้นลดลงค่ะนอกจากนี้แล้วรัฐบาลก็เร่งปราบปรามเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอีกทั้งต้องต่อยอดจากความสำเร็จในการที่พัฒนาศูนย์เนี่ยนะคะเพื่อจะมีแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติเชื่อมโยงข้อมูลพยานหลักฐานเส้นทางการเงินระหว่างประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระทำผิดขยายผลเครือข่ายแล้วก็ดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพให้มากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ยังต้องบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานมากมายนะคะมาถึงเรื่องของโกงกันแล้วเนี่ยมีเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน
1: ์อันนี้ก็
0: ที่ยัง
1: โกง
0: ที่ยังโกงกันอยู่นะคะคนที่ฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยฟังแล้วก็ลองดูนะคะว่าเราได้สั่งสินค้าแบบซื้อแบบเก็บเงินปลายทางหรือเปล่านะคะบางคนไม่ได้สั่งแล้วเขาก็มาส่งนะคะอันนี้มีการเก็บเงินปลายทางการซื้อของแบบเก็บเงินปลายทางเนี่ยได้รับความนิยมเพราะว่าในหมู่นักช้อปสินค้าเนี่ยก็อยากได้ของพร้อมกับจ่ายเงินเพราะว่าไม่อยากจ่ายเงินไปก่อนแล้วไม่ได้ของนะคะก็เป็นช่องทางที่ผู้ซื้อจะได้เห็นสินค้าก่อนชำระเงินมิจฉาชีพจึงมาในรูปแบบของการส่งพัสดุมาเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านทั้งที่เราไม่ได้สั่ง หรือว่าส่งของโดยไม่ตรงปกมาให้หลอกลวงเอาเงินจากเราไปนะคะมิจฉาชีพจะใช้วิธีจัดส่งพัสดุที่เราไม่ได้สั่งนะคะไปยังที่บ้านของคุณแล้วก็เรียกเก็บเงินปลายทางทำให้ผู้รับนั้นหลงเชื่อและชำระเงินโดยไม่ทันได้ตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยคะมีหน่วยงานที่เขารับแจ้งเรื่องร้องเรียนนะคะ AOC หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ1441แนะนำค่ะวิธีสังเกตแล้วก็รับมือพวกแก๊งมิจฉาชีพเก็บเงินปลายทางแบบนี้นะคะว่าทำอย่างไรเมื่อไม่ได้รับไม่ได้สั่งของแต่มีของมาส่งแล้วก็วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนี้นะคะสัญญาณเตือนก็คือว่าเป็นพัสดุหลอกลวงหรือเปล่านะคะไม่มีใครในบ้านสั่งสินค้าแต่ว่ากลับมีสินค้าพัสดุนั้นมาส่งแบบเรียกเก็บเงินปลายทางซื้อหรือข้อมูลผู้ส่งไม่ชัดเจนชื่อค่ะขอโทษนะคะชื่อหรือข้อมูลผู้ส่งไม่ชัดเจนไม่น่าเชื่อถือหากเผลอรับแล้วก็แกะดูสินค้ามันก็จะมีคุณภาพต่ำราคาถูกหรือไม่ตรงกับที่มิจฉาชีพแอบอ้างว่าเราสั่งค่ะ4ข้อสังเกตนะคะก็คือมักจะเป็นกล่องพัสดุมากกว่ากล่องหรือว่าซองเพื่อให้ตรวจสอบสินค้าภายในได้ยากน้ำหนักเบาเพราะว่าต้องการประหยัดค่าขนส่งยอดเรียกเก็บไม่สูงส่วนใหญ่จะอยู่ที่200ถึง500บาทเพื่อไม่ให้เหยื่อเอะใจแล้วก็มักระบาดหลังช่วงแคมเปญลดราคาใหญ่อย่างเช่น10 เดือน 10 11เดือน11นะคะซึ่งผู้คนจะสั่งของจำนวนมากแล้วก็เกิดความสับสนวิธีป้องกันนะคะหากว่าเรามั่นใจว่าไม่ได้สั่งสินค้าให้ปฏิเสธการรับพัสดุทันทีค่ะแล้วก็ตรวจสอบคนในบ้านก่อนชำระเงินทุกครั้งว่ามีใครสั่งสินค้าหรือเปล่าจดบันทึกรายการสั่งซื้อแล้วก็หมายเลขพัสดุไว้เพื่อตรวจสอบเมื่อมีของมาส่งนะคะระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพราะว่าข้อมูลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อาจจะถูกนำไปใช้กับมิจฉาชีพได้หากตกเป็นเหยื่อแล้วต้องทำอย่างไรเก็บหลักฐานให้ครบค่ะทั้งภาพทั้งกล่องพัสดุชื่อผู้ส่งเลขพัสดุแล้วก็หลักฐานการชำระเงินนะคะหากรับสินค้าไปแล้วถ่ายคลิปวิดีโอแกะกล่องไว้เป็นหลักฐานด้วยติดต่อผู้ขายเพื่อขอคืนเงินหรือว่าสอบถามข้อเท็จจริงแจ้งสายด่วนค่ะ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าขอคำแนะนำประสานงานระงับบัญชีให้เร็วที่สุดนะคะยุคนี้เนี่ยมีคนหลอกลวงแบบนี้เยอะเตือนนะคะว่าเรามาระวังตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้งก่อนชำระเงินไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าที่สั่งซื้อหรือไม่อย่ารีบจ่ายอย่ารีบรับแล้วก็อย่ารีบแกะเพราะว่าความรอบคอบเพียงไม่กี่วินาทีเราอาจจะเป็นเรานะคะที่เป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ค่ะ
1: โอ้โหมาในรูปแบบที่แนบเนียนแยบยลยิ่งขึ้นจริงๆนะฮะเอาทุกทางจริงๆเพราะฉะนั้นเนี
0: ่
1: ย
0: แม้ว่าจะเป็นเล็กน้อยแต่ว่าเยอะหลายๆคนขึ้นเนี่ยเขาก็ได้เยอะนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: มิจฉาชีพนี่แสบจริง
1: ๆโอ้โหนี่แล้วคนสถิติคนที่สั่งออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้มีอายุมากเลยนะส่วนใหญ่ก็เป็นวัยทำงานนะก็มีเยอะเหมือนกันก
0: ็สั่งกันบ่อย
1: สั่งกันบ่อยสั่งกันเยอะโอ้สั่งกันเป็นนิสัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นเสมอไปแล้วว่าผู้สูงอายุจะตกเป็นเหยื่อใครๆก็ตกเป็นเหยื่อได้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยระบาดไปถึงทั่วทุกคนอย่างแพร่หลายจริงๆก็ต้องเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะทุกอย่างจริงๆนะครับในช่วงท้ายนี้ฮะสภาพอากาศกันมาอัปเดตกันสักเล็กน้อยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังแล้วนะครับไทยกำลังจะมีฝนน้อยลงแต่ยังคงเกิดฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เอาไว้ว่าไทยจะมีฝนน้อยลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับในสภาพอากาศจนถึงวันพรุ่งนี้ในภาคเหนือฝนตกก็แค่ร้อยละ20เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านภาคอีสานตก 20% เท่านั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาคกลางตก 20% ส่วนใหญ่ก็อยู่อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมภาคตะวันออก เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30% ของพื้นที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ส่วนฝั่งตะวันตกมีถึงร้อยละ40ของพื้นที่มากที่สุดของประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ระนองพังงาตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20%ของพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับนี่ก็เป็นสภาพอากาศล่าสุดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอาจจะหยุดชั่วคราวนะครับแต่ว่าก็ต้องเตรียมการรองรับต่อไปยังไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนโดยเฉพาะในช่วงซุปเปอร์เอลนีโญช่วงนี้ด้วยเนี่ยอาจจะมีความผันผวนของอากาศมาอีกนะครับ
0: ค่ะแต่ในการเราคุณสุเทพกยวงศ์ก็บอกว่าฝนก่อตัวที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีแล้วนะคะคุณพยอมนาคน้อยก็บอกว่าที่เขาวงสระบุรีแดดดีค่ะคุณพัทรพรนะคะบอกว่าอำเภอเมืองระยองฝนเริ่มก่อตัวแล้วเช่นกันนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเรื่องของสุขภาพก็สำคัญนะคะเมื่ออากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยอย่าไปโดนฝนนะคะบางคนกระหม่อมบางเนาะเป็นไข้เป็นหวัดได้ค่ะวันอาทิตย์ที่28นี้นะคะวันเลือกตั้งส.ส.กทม.แล้วก็ผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็นายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยามีสายด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเปิดให้บริการสายด่วน1444นะคะอำนวยความสะดวกในการซักถามข้อมูลข่าวสารข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหลายนะคะตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th แล้วก็สายด่วน1444แล้วก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน7:30 น.ถึง18:00 น.เปิดให้บริการข้อมูลตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อให้บริการข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะไปมีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับวันคล้ายวันประสูติค่ะโดยพุทธศาสนิกชนนะคะขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายนนะคะเวลา 7:00 น.ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา 16-19 มิถุนายนนี้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยนะคะ
1: ค่ะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเราในรายการทั่วที่ถิ่นไทยวันนี้พบกันอีกครั้งวันพฤหัสบดีเลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากร ให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน
12: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมเพื่อยกระดับระบบขนส่งมวลชนโดยกำหนดอัตราค่าโดยสารไฟฟ้าทุกสีในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวและจัดเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนันทิกาคิตปาโลรายงาน
6: ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
13: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมารายงาน
6: กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ84ปีย้ำขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
14: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบ

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: ใช้สติแก้ปัญหาใช้ปัญญาคิดตึกตองอย่าหลงตกเป็นทาสของยาเสพติดท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอแจ้งรายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายมีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15 นาฬิกา 35 นาทีเสนอรายการบุรีรัมย์เสาะแอง16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว ลังจากนั้นเป็นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสวท101 16:30 นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:00 นถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18:00 เทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่น18:30 เป็นรายการตีของร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18:45รายการสบายยามเย็น19:00ถ่ายทอดข่าวเวลา19:30คือรายการแวดวงกีฬา20:00ถ่ายทอดข่าว20:30คือรายการศาลาวรรณกรรม21:00ถ่ายทอดข่าวจากนั้นช่วงเวลาของรายการสีสันวรรณกรรม22:00ถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นรายการเพื่อนฝัน23:00ถ่ายทอดข่าวและจบด้วยรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24:00ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิควิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและช่วงเวลาขณะนี้14:13ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการวันนี้มีข่าวสารมาให้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยก่อนจะไปติดตามข่าวสารในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปพักฟังเพลงก่อนนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงนึงค่ะกับรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะคะถึงบ่ายสามโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 มิเกิลให้ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะมาติดตามข่าวสารนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะไปร่วมงาน OTOP Mid-Year 2026ค่ะสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่สร้างมูลค่าจากทุนวัฒนธรรมแล้วก็ยกระดับสินค้าไทยสู่เวทีโลกนะคะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะ OTOP Mid-Year 2026ค่ะที่เวทีกลางอาคาร Challenger 2นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยท่านนายกเองก็กล่าวแสดงความชื่นชมนะคะแล้วก็ยินดีนะคะที่ได้มาร่วมงานโอทอมแล้วก็ได้เห็นแล้วค่ะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของฝีมือคนไทยนะคะแล้วก็แม้โลกปัจจุบันจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ในเรื่องการได้กลับไปสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากวิถีชุมชนก็ยังช่วยที่จะย้ำเตือนให้เห็นคุณค่าและรากเหง้าของแล้วก็อัตลักษณ์ค่ะสำหรับขอให้พี่น้องคนไทยเนี่ยได้ส่งต่อนะความภาคภูมิใจนะผ่านผลิตภัณฑ์โอท็อปก็มุ่งหวังเลยค่ะให้มองโครงการโอท็อปไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่นะคะทั่วประเทศนะคะสามารถเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมนะคะมีอัตลักษณ์แล้วก็ลอกเลียนแบบได้ยากค่ะย้ำเลยนะคะว่ารัฐบาลนี่พร้อมในการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือสมัยใหม่นี่มาช่วยพัฒนาสินค้าแล้วก็ขยายช่องทางการตลาดแล้วก็ช่วย เพิ่มนะคะโอกาสเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัดค่ะเพื่อให้สินค้าโอท็อปนะคะก้าวสู่การเป็นตัวแทนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทยในเวทีโลกค่ะแล้วก็ผลักดันนะคะให้คำว่า Made in Thailand เนี่ยเป็นเครื่องหมายแห่งคุณค่าคุณภาพแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริงนะคะเชิญชวนเลยค่ะพี่น้องประชาชนนะคะก็เข้าร่วมงานได้นะ OTOP Mid-Year 2026นะคะเพื่อสนับสนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าจากฝีมือคนไทยนะคะซึ่งท่านนายกเองก็ไปเป็นประธานแล้วค่ะในพิธีวางป้ายสัญลักษณ์งานนะคะในแท่นพิธีเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน OTOP Mid-Year 2026ค่ะอย่างเป็นทางการก่อนจะถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้จัดงานและคณะทูตานุทูตนะคะจากนั้นท่านนายกเองก็ไปเยี่ยมชมบูธนิทรรศการภายในงานก็จะเป็น DBD กระทรวงพาณิชย์ดีพร้อมนะคะ C Corp C Port นะกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็โซนผ้าไทยใส่ให้สนุกด้วยนะสำหรับในเรื่องของงานนะคะ OTOP Mid-Year 2026เนี่ยก็จัดขึ้นไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้นะคะที่อาคาร Challenger 1-3 งานศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะติดตามกันต่อกับทางกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยในเรื่องของยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะบอกว่าทะลุเป้าหมายเลยนะก็เตรียมนะคะส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดว่าในเรื่องการประกาศผลได้วันที่17กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะยื่นอุทธรณ์ได้โดยวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางด้านของนายรัฐวรนแสงสนิทประกาศกระทรวงการคลังเนี่ยก็ยังเปิดเผยถึงยอดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนเมื่อเวลา 23:00 น.ของวันที่21มิถุนายนนะคะกลุ่มแรกค่ะก็เป็นผู้ลงทะเบียนเดิมก็มีจำนวน 13.2 ล้านคนนะคะก็ได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดแล้วค่ะก็ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 47,000 คนขออภัยค่ะ 47,000 คนนะที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนซึ่งในส่วนนี้เขาบอกว่าตามกติกานะถือว่าสละสิทธิ์นะคะแต่ว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษนะเนื่องจากอาจจะตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารนะคะมาดูกลุ่มที่2กันค่ะกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนอันนี้ถือว่าเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มกิ๊บตกค่ะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบ
อย่างเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจะกระลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถเก็บตกได้อีกประมาณ 5.4 ล้านคนเลยนะคะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะจะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นนะคะโดยเป้าหมายหลักก็คือในเรื่องของการที่จะต้องการให้เงินเนี่ยไปช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงนะแล้วก็จะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดเนี่ยรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็อาจจะมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อด้วยอย่างเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะท่านนายกของกระทรวงการคลังท่านก็ยังมีการเปิดเผยเพิ่มอีกนะคะถึงกรณีที่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนะคะทางกระทรวงการคลังเองก็จะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดนะก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องด้วยมองว่าเปิดการเปิดอุทธรณ์เนี่ยจะเกิดประโยชน์แล้วก็เป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะกลับมาพบ

ลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีคุณขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มีคนเข้าไปติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินงานครับที่ตามข่าวสารกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ได้มีการชี้แจงในเรื่องของกรณีค่าไฟทางสาธารณะนะคะที่ไปปนกับบินค่าไฟพี่น้องประชาชนก็ย้ำเลยนะคะว่าควรแยกจ่ายตามหน่วยราชการอื่นค่ะเดินหน้าเลยค่ะในการแยกบินเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านก็พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเก็บเงินในค่าไฟสาธารณะเนี่ยมารวมกับค่าไฟของประชาชนว่าขณะเนี้ยได้เสนอแนวทางนั้นในเรื่องการแก้ปัญหาการช่วยเหลือด้านการลดค่าไฟของประชาชนนี่3ประการหรือ3ข้อนั่นเองค่ะมาดูข้อแรกกันนะคะสัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์หรือที่เรียกกันว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกเนี่ยค่ะซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2550ถึง2551เนี่ยโดยรัฐบาลนะคะให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่ม

ก็อัตราที่ขายไฟให้กับทางภาคเอกชนนะคะอย่างเช่นการดำเนินการจัดทำ data center ส่วนตัวของท่านเอกนันท์เองเนี่ยบอกว่าคิดว่านะในการคิดอัตราค่าไฟฟ้าไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกค่ะดังนั้นเนี่ยในประเด็นในเรื่องของค่าไฟทางหลวงนะคะหรือว่าแล้วก็ค่าทางหลวงแล้วก็ทางหลวงชนบทเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ต้องเร่งชำระอย่างเร็วที่สุดเลยค่ะเพราะว่าการกระทำนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะคะส่วนในเรื่องการบวกค่าบวกเพิ่มค่าไฟในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเคยเกิดขึ้นมานานแล้วหรือยังในการท่านรัฐมนตรีกันนะท่านเราบอกว่ายอมรับเลยว่ามีการเคยเก็บกระดาษนี้มาแล้วนะคะเป็น10ปีเลยนะซึ่งส่วนตัวท่านกันนะเองอ่ะก็เลยบอกว่าควรติดมิเตอร์เพื่อแยกบัญชีออกมานะคะเพื่อที่จะทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าค่าไฟของไฟทางหลวงเนี่ยมีราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะทำให้หน่วยงานราชการเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะก็จะสามารถดำเนินการของบมาจ่ายค่าไฟทางหลวงได้เหมือนกับหน่วยราชการโดยทั่วไปนะคะหากสามารถแยกส่วนดังกล่าวออกมาได้เนี่ยส่วนตัวท่านเอกนันท์เองเนี่ยเชื่อนะว่าค่าไฟสำหรับประชาชนเนี่ยก็จะถูกลงนะอย่างไรก็ดีค่ะท่านเอกนันท์ก็ยังยืนยันนะในเรื่องของกระแสข่าวที่เกิดขึ้นพูดให้ประชาชนได้รับทราบหรือว่ารับรู้ในสิ่งที่ประชาชนนี่ควรที่จะรับรู้รับทราบนะแล้วก็ขณะเนี้ยท่านในการนั้นเองก็กำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีนะค่าไฟส่วนดังกล่าวแยกออกไปนะคะโดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าค่าไฟที่แท้จริงแล้วเท่าไหร่นะคะโดยที่ไม่ต้องไปเค้าเรียกหลบหูหลบตาพี่น้องประชาชนย้ำเลยว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีนะคะติดตามกันต่อกับทางอย.อันนี้มีการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายนะคะเตรียมเผาทำลายยาเสพติดของกลางนะครั้งที่61แล้วนะคะกว่า77ตันนะไม่น้อยเลยนะย้ำความโปร่งใสค่ะป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคมนะคะ23มิถุนายน2559นะคะทางสำนักงานกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เนี่ยก็จับมือเลยค่ะภาคีเครือข่ายนะเป็นการเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดครั้งที่61แล้วนะบอกว่าจำนวนของกลางนี่กว่า77ตันหรือจาก 54,097 คดีนะภายใต้แนวคิดค่ะ Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่ระบบก็สร้างความเชื่อมั่นนะคะต่อกระบวนการบริหารนะคะการจัดการของกลางของประเทศและตอกย้ำความโปร่งใสค่ะในการดำเนินงานของภาครัฐนะคะทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมค่ะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.แล้วก็นายสิริสุขยืนหาเลรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ก็ยืนยันแล้วก็มีการเปิดเผยในเรื่องของการดำเนินการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอย.ปปส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกองทัพบกนะคะโดยก่อนนำยาเสพติดเป็นของกลางเนี่ยไปเผาทำลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันของกลางอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบเลขคดีนะคะชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมไปถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเนี่ยเป็นยาเสพติดจริงนะคะแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องนะคะโปร่งใสแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะคะซึ่งยาเสพติดของกลางเนี่ยที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้ก็คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้านะอันนี้บอกว่ากว่า40ตันเลยค่ะรองลงมาจะเป็นเมทแอมเฟตามีนคือไอซ์นะคะคีตามีนเฮโรอีนแล้วก็ยาเสพติดประเภทอื่นๆนะโดยการดำเนินงานครั้งนี้เขามีกำหนดปฏิบัติการร่วมกันเป็นเวลาที่3วันก็คือระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายน2559ค่ะโดยในวันที่23มิถุนายนเนี่ยเป็นการตรวจรับและตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลางที่เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของการอาหารและยาเพื่อยืนยันความถูกต้องของกลางก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายนะคะส่วนที่24มิถุนายน2559เนี่ยจะเป็นพิธีนะคะปล่อยขบวนรถขนยาเสพติดนะของกลางจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปยังบริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนนะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วก็วันที่25มิถุนายน2559เนี่ยจะเป็นพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลาง
ที่

บริษัทอัคคีประกันจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งทางเลขาธิการอย.เนี่ยก็บอกเพิ่มเติมนะว่าอย.นี่มีบทบาทสำคัญเลยค่ะในการบริหารจัดการยาเสพติดของกลางของประเทศตั้งแต่การรับเก็บรักษาการตรวจพิสูจน์ยืนยันของกลางไปจนถึงการประสานการทำลายร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะเพื่อให้มั่นใจนะคะว่ายาเสพติดที่ถูกต้องได้จะถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่สามารถที่จะย้อนกลับเข้าสู่สังคมได้อีกค่ะพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนต่อการดำเนินงานเนาะด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศนะโดยในพิธีเผาทำลายยาเสพติดในครั้งนี้อย.ก็จะมีการเชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยนะสถานทูตและสื่อมวลชนเนี่ยเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและขอเชิญชวนประชาชนนะร่วมติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live Fanpage นะคะFDA ไทยเพื่อร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการต่างๆนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันเดี๋ยวมาติดตามอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ฟังนะคะเป็นข่าวที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็พร้อมที่จะยกระดับท่องเที่ยวคุณภาพนะสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวในทุกมิติค่ะซึ่งเรื่องนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีการเปิดเผยถึงกรณีที่ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยระบุเลยว่าจะเดินหน้าเลยนะในเรื่องการท่องเที่ยวคุณภาพมากกว่าปริมาณว่านโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาว่าจะมุ่งที่มูลค่ามากกว่าจำนวนนะคะโดยจะยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวทุกระดับเลยค่ะไม่เน้นเฉพาะไฮเอ็นหรือลักชัวรี่นะโดยจะยกคุณภาพทุกระดับของการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวในทุกมิติแล้วก็สร้างตัวเลขที่สูงขึ้นค่ะส่วนเรื่องการคัดกรองนะคะการคัดกรองเรื่องวีซ่านะและที่ลดจำนวนวันนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาท่านก็เลยบอกนะว่าจะทำให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงนะไม่อยากจะเดินทางเพราะว่าระยะเวลานะมันสั้นนะคะส่วนเรื่องการปราบนอมินีนักท่องเที่ยวที่ทำผิดกฎหมายนะคะขณะนี้ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยกำลังใช้กล้อง AI นะติดตามในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะจะต้องขอความร่วมมือนะคะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันสอดส่องนะกรณีที่มีเขาเรียกว่ากรณีที่มีคนจีนมาเปิดบริษัทไรเดอร์ส่งของให้คนจีนโดยเฉพาะนั้นนะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยก็บอกเลยว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วนะก็จะต้องกวาดล้างแน่นอนค่ะโดยต้องทำงานร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคมไม่เช่นนั้นจะไม่สำเร็จในการที่เรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่จะมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีผมขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 มีการติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำคนมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันเรวดีหงสากลรับหน้าที่จะมีการปฏิบัติข่าวสารกับท่านรองนายกยศชนันกันบ้างก็หารือเลยค่ะกับกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานแล้วก็สมาพันธ์เกษตรกรอีสานก็นัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาวันที่8กรกฎาคมนี้นะคะโดยวันที่23มิถุนายนนะคะที่บริเวณสำนักงานว่าการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.นะท่านยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเนี่ยจะเข้าถือว่าเป็นผู้แทนรัฐบาลเลยนะไปรับหนังสือค่ะจากตัวแทนสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานหรือว่าสกอและสมาพันธ์เกษตรกรอีสานสพอที่ได้เดินทางมายื่นข้อเสนอและติดตามความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกรนะคะพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรนะคะนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งในเรื่องของกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานหรือว่าสกอและทางกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสานสพอเนี่ยจำนวนประมาณนะ150คนก็นำโดยนายศักดากาญจนเสนนะคะนางบุรีอาจอยู่ทาก็มีข้อเรียกร้องสำคัญเลยค่ะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่168/2569อันนี้บอกก็ลงวันที่14พฤษภาคม2569นะคะในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานและสมาพันธ์เกษตรกรอีสานค่ะโดยท่านรองนายกอายุสนันท์ก็รับฟังปัญหานะคะข้อเสนอและข้อร้องเรียนนะจากเรียกว่าตัวแทนกลุ่มอย่างใกล้ชิดเลยค่ะแล้วก็พร้อมยืนยันเลยนะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะแล้วพร้อมดำเนินการผ่านกลไกมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรอบด้านแล้วก็ยั่งยืนค่ะซึ่งท่านรองนายกยุทธนันท์เนี่ยก็ได้มีการกำหนดนัดประชุมนะคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานหรือว่าสกอและสมาพันธ์เกษตรกรอีสานสพอเนี่ยในวันที่8กรกฎาคมนี้ในที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางนะเรื่องการแก้ไขปัญหานะติดตามความคืบหน้าของข้อร้องเรียนแล้วก็ผลักดันการดำเนินงานตามมติที่เกี่ยวข้องให้มันเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะทั้งรัฐบาลก็ยืนยันนะว่าในเรื่องความมุ่งมั่นนะที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอจากภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรผ่านกลไกการมีส่วนร่วมแล้วก็การบริการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะติดตามข่าวสุดท้ายของวันนี้กันนะมาที่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีการผนึกนะ3สมาคมปุ๋ยยืนยันเลยว่าปุ๋ยได้มีเพียงพอนะราคาเริ่มคลี่คลายนะเริ่มคลอดนะปุ๋ยคนละครึ่งนะคะช่วยลดต้นทุนเกษตรกรอย่างยั่งยืนซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีการเปิดเผยแล้วนะหลังการประชุมร่วมกับ3ผู้แทน3สมาคมปุ๋ยนะคะก็มีทางสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยนะคะสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยแล้วก็สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรค่ะเพื่อเป็นการติดตามสถานปุ๋ยภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบในตัวกลางซึ่งถือว่าส่งผลต่อความกังวลด้านปริมาณแล้วก็ราคาปุ๋ยในตลาดโลกนะคะซึ่งท่านรองนายกสุปฏิเนี่ยท่านก็เลยบอกนะว่าแม้สถานในตัวกลางยังมีความไม่แน่นอนแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยได้ทำงานร่วมกันในสัตว์ทีมไทยแลนด์อย่างใกล้ชิดเลยค่ะโดยติดตามสถานการณ์ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อบริหารจัดการปริมาณปุ๋ยให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศพร้อมดูแลในพร้อมดูแลให้ราคาเนี่ยในการราคาขายมันสะท้อนต้นทุนนะที่แท้จริงแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่พี่น้องเกษตรกรด้วยซึ่งบอกว่าช่วงที่ผ่านมานะมีเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยจำนวน5ลำได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์โมสแต่จากการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะก็ทำให้เรือบางส่วนเนี่ยเขาสามารถที่จะเดินทางออกจากพื้นที่ได้แล้วแล้วก็ขณะนี้อีกส่วนหนึ่งค่ะได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางขนส่งเพื่อให้สามารถนำสินค้าเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในปัจจุบันบอกว่าเริ่มมีสัญญาณที่คลี่คลายมากขึ้นนะคะทั้งในด้านของปริมาณสินค้าและแนวโน้มด้านราคาอย่างไรก็ตามเนี่ยภาครัฐและภาคเอกชนยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ลดผลกระทบต่อเกษตรกรให้ได้มากที่สุดค่ะทางด้านของนายเทพวิทย์เตียวสุรกุลเนี่ยที่ปรึกษาสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยก็บอกนะว่าสถานปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเนี่ยเริ่มมีสัญญาณผ่อนคลายมากขึ้นนะคะหลังจากในช่วงประมาณ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเองก็ไม่สามารถที่จะนำข้าวปุ๋ยยูเรียจากแหล่งผลิตในตัวกลางได้ตามปกตินะแต่ในเดือนมิถุนายนเนี่ยบอกว่าเริ่มมีการส่งออกสินค้าจากภาคอ่าวเปอร์เซียผ่านช่องแคบฮอร์โมสได้อีกครั้งค่ะขณะการเนี่ยในเรื่องของผู้ผลิตปุ๋ยในระดับกลางโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียนะได้มีการปรับรูปแบบการขนส่งด้วยลำเลียงสินค้าเนี่ยทางบกนะคะจากฝั่งอ่าวเปอร์เซียไปยังท่าเรือฝั่งทะเลแดงก็ส่งออกมายังประเทศไทยก็ส่งผลนะคะให้ในเรื่องการนำเข้าสินค้ามีความต่อเนื่องมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเสริมความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการปริมาณปุ๋ยในระยะต่อไปแต่ท่านเทพวิทย์เนี่ยก็เลยบอกนะว่าแนวโน้มราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเนี่ยเริ่มทรงตัวแล้วก็มีสัญญาณผ่อนคลายลงขณะที่ปุ๋ยประเภท NP แล้วก็ NPK ชะลอการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะทำให้แนวโน้มราคาปุ๋ยในระยะต่อไปมีทิศทางสอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะต่อพี่น้องเกษตรกรในการที่จะเข้าถึงปัจจัยการผลิตในระดับราคาที่เหมาะสมนะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของปัจจุบันนะปริมาณปุ๋ยในประเทศก็ยังอยู่ในระดับที่รองรับความต้องการใช้ได้นะโดยกรมค้าภายในเนี่ยมีระบบติดตามข้อมูลสต็อกและปริมาณสินค้าจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่ประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีทางเลือกในการจัดหาปุ๋ยจากประเทศผู้ผลิตรายสำคัญอื่นๆเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะด้านของนายกองเอกปริ่งศักดิ์ประกาศเพศัตว์ซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยก็บอกนะคะว่าสมาคมปุ๋ยทั้ง3สมาคมเนี่ยพร้อมนะคะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการที่จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการด้านปริมาณสินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดนะคะโดยยึดหลักความเป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญนะท่านรองนายกสุปฏิท่านก็เลยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เองก็ยังคงติดตามและกำกับดูแลราคาปุ๋ยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การขายหรือว่าการจำหน่ายเนี่ยเป็นไปตามกลไกตลาดแล้วก็ต้นทุนที่แท้จริงโดยที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการตรวจสอบการขายหรือการจำหน่ายเนี่ยแล้วก็ป้องกันการกักตุนสินค้าในพื้นที่ต่างๆแล้วกว่า 1,640 แห่งนะคะแล้วก็ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายในกรณีที่พบการกระทำความผิดนะพร้อมเปิดช่องทางให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยแจ้งข้อมูลหากพบการขายหรือว่าการจำหน่ายในราคาที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าตรวจสอบได้ทันทีค่ะสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสั้นเนี่ยทางสภาธิษเองก็ยังคงดำเนินโครงการไทยยุทธไทยลดภาระปัจจัยผลิตนะทงเขียวราคาประหยัดพลัดนะอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนด้านปุ๋ยนะแล้วก็โดยตั้งเป้านะดำเนินการโดย40จังหวัดทั่วประเทศนะซึ่งขนาดเนี้ยได้ดำเนินการแล้ว6จังหวัดแล้วก็จะเดินหน้าต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569นะคะโดยมาตรการระยะกลางและระยะยาวเนี่ยรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนโครงการปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์คนละครึ่งนะถือว่าเป็นการช่วยลดต้นทุนให้พี่น้องเกษตรกรโดยบริการความในเรื่องการทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะผ่านกรมวิชาการเกษตรกรมนาที่ดินนะและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ความต้องการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืชชนิดและสภาพพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตนะคะนั้นในประเด็นพี่น้องเกษตรกรเนาะที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับชนิดปุ๋ยและพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ค่ะรวมทั้งสามารถที่จะเข้าถึงนะแหล่ง
เงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.นะโดยชดเชยนะดอกเบี้ยให้ร้อยละ3ต่อปีจากอัตราปกติเนี่ยร้อยละ6ต่อปีนะคะก็ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านการผลิตทางการเกษตรค่ะซึ่งท่านรองนายกสุธีก็ยังบอกเพิ่มเติมนะรัฐบาลเนี่ยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งด้านต้นทุนการผลิตการบริหารจัดการผลผลิตการแปรรูปการขนส่งการหาตลาดรองรับแล้วก็การส่งออกค่ะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรไทยและระดับรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืนในการที่เป็นหลักของสารทั้งหมดเลยในการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ท้ายนี้ขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟ้าทุกท่านในช่วงทางทางนะคะสำหรับนี้ค่ะดิฉันเรวดีหงสากุลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: เทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่า กังวลขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาพร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังคงเป็นปกติและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลในด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการเคลื่อนที่ของเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับภาคทางทะเลหรืออันคอสได้หรือไม่ซึ่งอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมสำหรับประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เช่นเดียวกับที่กัมพูชาไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยริชาร์ดขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมธนารักษ์ร่วมกับ5หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องพื้นที่บึงบอระเพ็ดยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในระยะยาว
7: นายอัครุสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่าจากการดำเนินโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าการมอบสิทธิ์ให้ประชาชนเช่าที่ราชพัสดุอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวกรมธนารักษ์จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้แก่กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีเนื้อที่รวมกว่า 132,639 ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่เขตให้เขตห่วงและเขตห้ามปัจจุบันได้จัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรไปแล้วกว่า 8,350 แปลงเนื้อที่รวมกว่า 8,302 ไร่ภายใต้โครงการจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างธนาคารกรุงไทยธกส.และ SME D Bank ในการปล่อยสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนและการเกษตรรวมถึงภาคเอกชนอย่างบริษัท SCG จำกัดที่จะเข้ามาเป็นต้นแบบส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนลดใช้น้ำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมคลอดแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
6: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกกำกับดูแลบริการภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.ยังเตรียมพัฒนาแนวทางการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

เราไม่โกงเราไม่เมาเราก็จะไปให้สุดทางเดินที่เราจะไปนะครับกับการเดินทางที่ปลอดภัยกับรายการสัญจรปลอดภัยนะครับนะจะเจอกันเมื่อเดิมช่วงนี้เวลานี้เวลาเดิมนะครับ15 นาฬิกากว่าเล็กน้อยจะถึงเวลา15 นาฬิกา 35 นาทีนะครับนะถ้ารายการบิรัมสระเองไม่มาก็ไปถึง16 นาฬิกาก็แล้วกันนะครับนะเป็นการชดเชยค่าเวลากับรายการนะครับนะท่านผู้ฟังอาจจะแนะนำบทเพลงนะครับพูดคุยกับรายการก็ได้นะเบอร์โทรศัพท์นะครับ0926633523อยู่กับกระผมเหมือนเดิมนะครับบริษัทที่ใช้คดประโคนผู้ดำเนินรายการนะครับนะวันนี้เจ็บคออีกเล็กน้อยนะไม่รู้เป็นยังไงอากาศร้อนไม่มีฝนตกมั้งน่าจะเป็นไปได้ว่างั้นขอบคุณทุกกำลังใจนะครับร่วมรายการกันมานะครับตั้งแต่เช้านะนะวันนี้นะครับกับรายการบอกเล่าแล้วแจ้งนะสู่รายการสัญจรปลอดภัยนะครับนะสู่รายการ100.75เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก่อนเนาะทางฝ่ายรายการบอกรอสักพักหนึ่งก่อนว่างั้นนะก็นะฟังรายการจากกรุงเทพก่อนเนาะรายการบันเทิงเดี๋ยวยกยอดไปรวมกันไปนะครับจะจัดแบบจัดหนักนะในช่วงของอีกสักพักหนึ่งก็แล้วกันนะน่าจะเป็นเดือนหน้ามั้งโดยประมาณเนาะนะครับกับรายการก็จะมีบทเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการมาผ่านทาง0926633523นะครับทาง Facebook ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับคุณพี่มันเทาสำราญใจนะขอเพลงมนรักกาสลองสายันสัญญานะครับคุณเด็กสวนสรรสวัสดีครับนะยามบ่ายนะคุณบุญเรียนที่รักไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าขมเอาคนสระกราวบ้านเรานะครับวันนี้แดดร้อนว่างั้นนะครับเดี๋ยวรถทุกท้องที่เลยทีเดียวนะนักหน้าจุ๊บๆว่างั้นขอบคุณทีเดียวเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับร่วมรายการกันมานะเมื่อวานนี้เราพูดคุยเรื่องอะไรเนาะเมื่อวานนี้อ๋อเรื่องหมวกกันน็อกนะนะเอกสารหมวกกันน็อกมีเยอะแยะมากมายนะครับพูดคุยบอกกล่าวสู่ท่านผู้ฟังนะการสวมใส่เป็นสิ่งที่ดีกับการที่จะขับรถจักรยานยนต์ไปทุกท้องที่นะครับถ้าไม่ขับก็ไม่ต้องไปสวมไปใส่หรือจะใส่ก็แล้วแต่ท่านเนาะนะครับนะแต่ว่าถ้าจับแฮนด์รถเมื่อไหร่นะกับรถจักรยานยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ3ล้อนะบางคนบอก3ล้อมีไหมรถจักรยานยนต์มี จักรยานยนต์3ล้อมีนะครับนะมีเยอะแยะมีขายอยู่เนาะนะจำหน่ายรู้สึกประมาณสัก 3-4 หมื่นนี่แล้วมั้งนะครับนะเป็นข้างหน้าล้อเดียวข้างหลังก็2ล้อนะครับนะก็เป็นรถบรรทุกสินของต่างๆแล้วก็เป็น3ล้อพ่วงนะครับนะต้องสวมใส่เช่นกันจริงๆต้องสวมใส่นะครับนะสวมใส่เช่นกันนะครับกับผู้ขับขี่เพราะการถูกชนนะครับสามารถที่จะหลุดออกจากตัวรถได้เสมอเพราะว่ามันไม่มีเข็มขัดนิรภัยกับการที่จะสวมรัดกับท่านไปติดกับรถนะครับถึงจะติดกับรถอย่างไรมันก็ไม่พ้นที่จะถูกกระแทกเพราะว่ามันไม่มีสิ่งห่อหุ้มนะครับไม่มีโครงเหล็กโครงหลังคาโครงอะไรทั้งนั้นนะครับนะมีแต่ความโล่งวางความว่างเปล่าแอร์คอนดิชันธรรมชาติว่างั้นนะไปทางไหนก็เย็นฉ่ำจะเย็นไม่เย็นไม่แน่ใจเนาะนะครับจะตากแดดเมื่อไหร่ร้อนเมื่อนั้นนะครับตากแดดเมื่อไหร่ก็ร้อนนะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับฝนไม่ตกนะบนฟ้าเทวดาก็ตกนะในที่ที่เขาต้องการกันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องไร่ท้องนานะครับตามป่าเขาลำนาวภัยไปเน่าเนาะในเมืองในสถานที่ตลาดไม่ต้องตกว่างั้นเดี๋ยวไม่มีใครมาซื้อของได้ฟังเพลงกันก่อนแล้วกันนะครับกับรายการนี้นำเสนอสู่ท่านผู้ฟังกับเรื่องของหมวกกันน็อกต่อนะครับยังมีหลากหลายกับการพูดคุยเนาะนะครับนะกับเรื่องของหมวกกันน็อกนะสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่มีใบขับขี่นะครับติดต่อสำนักงานขนส่งทุกท้องที่รถจักรยานยนต์ก็15 ปีขึ้นไปกับการทำใบขับขี่นะครับนะกับรถยนต์ก็18 ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการด้วยตัวเองนะครับนะคนอื่นจะมาดำเนินการให้นะไปซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตซื้อผ่านนะทางคอลเซ็นเตอร์ต่างๆไม่ถูกต้องนะครับนะเอกสารที่ได้มาไม่ถูกต้องนะไม่มีการรับรองจากสำนักงานขนส่งทุกท้องที่ก็ถือว่าผิดนะครับผิดต่อกฎหมายผิดต่อระเบียบนะครับกฎระเบียบแล้วก็ผิดต่อการทำธุรกรรมทางการเรียกว่าการเอกสารนะครับนะเป็นการปลอมแปลงทางเอกสารนั่นเองนะครับเพลงอะไรเนาะมนรักกาสลองนะครับเดี๋ยวพิมพ์ก่อนนะมัวแต่คุยมนรักกาสลองสัญญานะครับมอบทุกเสียงทุกสายกับรายการนะครับกับผม

0: ูกไปซื้อน้ำตาลทรายให้แม่หน่อยจ้า
1: ที่ไหนคะแม
0: ่ร้านหน้าปากซอยหมู่บ้านจ้ะลูก
1: ได้จ้ะแม่เดี๋ยวหนูออกไปแล้วนะ
0: เดี๋ยวก่อนอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะลูก
1: โอ้ยจะใส่ทำไมคะแม่ไปแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกนะ
0: ไม่ได้นะลูกถึงจะใกล้หรือไกลแค่ไหนเราก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยเพราะหมวกกันน็อกสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุและชีวิตเราได้อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นทำตามอีกด้วยที่สำคัญอุบัติเหตุจะได้หมดไปเพราะทุกคนไม่ประมาทและใส่ใจในความปลอดภัยในการเดินทางยังไงล่ะจ๊ะลูก
1: ได้ค่ะแม่หนูจะทำตามที่แม่บอกนะคะ
2: กรมทางหลวงชนบทขอขอบคุณทุกท่านที่ขับมอเตอร์ไซค์เปิดไฟหน้าใส่หมวกกันน็อกทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติโทรสายด่วน1

0: ื่อมโยงทั่วไทยนะเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับกับการขับรถที่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลวงชนบททางหลวงแผ่นดินนะครับนะทางการพิเศษต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ทางรถไฟทางเครื่องบินเออเนาะไปทางเครื่องบินเนาะก็กรมการขนส่งทางบกนะครับจะดูแลเรื่องของบนบกนะครับกับการเดินทางทางขนส่งนะรถยนต์นะครับนะส่วนทางรางก็จะเป็นรางรถไฟแต่รางรถไฟกับรถยนต์ก็จะมีการพ่วงกันบ้างเป็นบางจุดบางที่นะครับนะก็จะมีแยกต่างๆมากมายเลยทีเดียวที่ทุกท่านอาจจะต้องมีความระมัดระวังกับการขับรถนะครับซึ่งจะต้องผ่านทางรถไฟนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเดือนก่อนนู้นเนาะนะครับนะกับเรื่องของการไม่หยุดจอดให้รถไฟข้ามไปได้ก่อนนะครับนี่กับมีมาตรการต่างๆมากมายในจุดจอดรถจุดข้ามทางรถไฟที่จะให้มีการจอดรถก็ไม่ยอมจอดเป็นปัญหานะครับกับเรื่องของการทําให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุอย่างรุนแรงนะครับเพราะรถไฟเป็นรถที่ค่อนข้างจะมีเรื่องของสมรรถนะกับกําลังนี่นะครับนะแล้วก็มีแรงเฉื่อยค่อนข้างสูงชนแล้วจะไปได้ค่อนข้างจะแหลกเหลวไม่เหลือสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับพ่อหน้าครับ
0: ครับสวัสดีครับสมใจณปอแดง
1: ครับ
0: แดดร้อน
1: อากาศแดดร้อนฟ้าแจ้งตังปัง
0: โอ้ฟ้าแจ้งเลยบ่ทำยังไงจะทำยังไงจะได้น้ำได้ฝนล่ะเนี่ยฮะ
1: บ่บ่มีฝนดอกว่าล่ะฝนไม่ตกเลย
0: ทำยังไงล่ะถึงจะมีฝนล่ะตัวนี้วอนฟ้าเทวดา
1: ฟังจากข่าวแล้วฟังข่าวว่ามีฝนแต่ไม่รู้ว่ามันจะตกหรือไม่ตกเน
0: ี่ยมันจะตกเป็นหย่อมหย่อมรู้หย่อมไหนบ้างเนาะ
1: ครับตกที่อื่นแล้ว
0: ครับ
1: ทางกรุงเทพเขาว่าตกแล้วนะ
0: กรุงเทพเขาเป็นเมืองที่มีน้ำฝนดี
1: กรุงเทพฝนตก
0: ท้องไร่ท้องนาท้องไร่ท้องนาก็ไม่มีนะแต่ว่าก็เยอะฝนทางโน้นเนาะ
1: ตอนนี้ดินกำลังจะแห้งแล้วนะ
0: กำลังจะแห้งโอ้จะทำยังไงดีเนาะ
1: นะก็ต้องรออีกรอไปเรื่อย
0: เห็นนางแมวไหมเรา
1: ครับ
0: เห็นนางแมวขอฝน
1: มันโอ้ยแห่ไม่เป็นหรอก
0: เผื่อจะมีฝนตก
1: มันต้องบุญเดือน6บุญบ้องไฟถึงจะมีการแห่บอกนางแมว
0: แห่นางแมวบุญเดือน6ย้ายมาเป็นเดือนที่มันไม่มีฝนตกก็แล้วกันแห่บ้องไฟดีกว่างั้นแห่บ้องไฟบ้องไฟ
1: ครับถ้าบุญบ้องไฟถึงจะได้แห่นางแมว
0: เอามันทุกเดือนแห่ไปเลยจะได้มีฝนตกเนาะ
1: ครับเอาขอเพลงเด้อตอนนี้เด้อ
0: เพลงครับผม
1: ขอเอาเพลงไวโพสเพชรพันเพลงลูกเมียเก่า
0: ลูกเมียเก่า
1: ครับชื่อเพลงนะ
0: อ๋อคิดว่ามีเมียหลายคนว่างั้นเมียเก่าเมียเมียใหม่เมียเก่าย
1: ังไม่มีเลยวะน่ะ
0: ยังไม่มีมีเมียเดียว
1: มีเมียเดียวอยู่
0: หายสักสามเมียไปตามตำราว่างั้น
1: ครับ
0: เมียสามตามตำรา
1: อยากจะหาอีกด้วยยังไม่เจอ
0: หายังไม่เจอ
1: ครับ
0: หรือเจอแล้วยังไม่มีใครตกลงด้วยว่างั้น
1: ยังยังไม่มีใครตกลงเลย
0: อ๋อครับผมโอเคครับผม
1: เป็นอันนี้เรื่องของเพลงเนาะ
0: เรื่องของเพลงคุยเรื่องเพลง
1: เพลงไวโพสไวโพสเพชรพันธุ์เลย
0: ครับผม
1: ครับมอบให้ทุกเส้นทุกสายเรื่องขนาดเลย
0: ครับครับขอบคุณครับผมครับ
1: ตอนนี้กำลังว่าจะเกี่ยวหญ้าให้งัวจักหน่อย
0: โอ้เกี่ยวหญ้าเนาะเลี้ยงวัวด้วยเน
1: า
0: ะครับครับ
1: เดี๋ยววัวตัวเดียว
0: อะไรหญ้ามันงอกไว้แล้วหญ้างอกดีกว่าข้าวใช่ไหม
1: หญ้ามันเขียวดี
0: เป็นงานปลูกหญ้าขายดีกว่ามั้งมีคนซื้อไหมหญ้านี่
1: มันยาวไม่ได้ขายหรอกวัวนะเอาไว้ว
0: ั
1: ว
0: อ๋อไว้วัวเลี้ยงวัววั
1: ว
0: นะ
1: เลี้ยงวัว
0: เปลี่ยนจากทุ่งนาเป็นทุ่งหญ้าแทนเกี่ยวให้วัวกิน
1: ครับ
0: โอเคครับผม
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ นะครับคุณสมใจณปอแดงนะพูดคุยกันทั่วไปเรื่องของบรรยากาศเรื่องของสถานการณ์น้ำฝนเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเพราะงั้นส่วนประกอบของหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกมีอะไรบ้างนะก็คงจะมีหมวกนั่นแหละบางคนบอกมีหมวกนะมีหมวกซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องครอบศีรษะของเรานะครับก็จะมีส่วนประกอบก็จะมีแผ่นบังลมในแผ่นบังลมแล้วก็เห็นอยู่ข้างหน้าเนาะนะครับถ้าหมวกที่อาจจะเป็นหมวกครึ่งใบก็จะเล็กลงมาหน่อยเนาะนะหมวกเต็มใบเต็มคอนี่ก็จะเล็กเหมือนกันเพราะว่าเห็นเฉพาะข้างหน้านะครับจะมีคาดคางนะครับแต่ครึ่งใบรู้สึกจะครึ่งหัวเขาเรียกครึ่งหัว ก็จะมีกำบังหน้าปิดลมไว้เนาะนะครับอย่างแผ่นบังลมนะวัสดุหุ้มภายนอกนะก็จะเป็นวัสดุที่อาจจะมีความแข็งแรงทนทานซึ่งผ่านมาตรการอุตสาหกรรมมอกเนาะอุตสาหกรรมมอกนั่นแหละนะผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกนะครับในหมวกที่อยู่ส่วนภายนอกนี้ต้องแข็งแรงเสมอนะครับมีช่องระบายลมนะบางรุ่นจะมีช่องระบายลมนะครับนะบางรุ่นก็จะมีข้างๆหูนะครับเจาะเป็นรูบ้างมีการระบายออกมาบ้างนะครับนะให้เกิดความร้อนนะครับแล้วก็เบาะหุ้มภายในนะครับนี่นะเบาะหุ้มภายในบางรุ่นก็จะเป็นฟองน้ำซับด้วยโฟมนะครับวัสดุรองในก็มีวัสดุรองในเนาะเนี่ยครับนี่ก็มีวัสดุต่างๆมากมายแล้วแต่ยี่ห้อนะครับนะที่ทำมาราคาแพงก็จะดีหน่อยเนาะนะครับดีหน่อยก็คือการซับการใส่ก็จะเหมาะสมพอดีสวมใส่แล้วไม่เกิดความหนักไม่เกิดความอึดอัดนะครับนะมีความนุ่มเนาะเรียกว่ามีความนุ่ม ชนกระแทกแล้วศีรษะปลอดภัยนะครับนะหมวกแตกศีรษะปลอดภัยใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจศีรษะหมวกกันน็อกคงไม่แตกแล้วเนาะนะครับนะต้องมีความแข็งแรงสายรัดคางต้องสำคัญนะครับนี่เพราะว่าเราสวมใส่ส่วนใหญ่แล้วบางคนก็ไม่ค่อยจะรัดคางเท่าไหร่นะครับใส่ปุ๊บไปปั๊บนะครับนะถูกกระแทกในเดียวหมวกปลิวไปก่อนแล้วนะครับนะศีรษะยังอยู่นะครับตามไปทีหลังนะครับตามไปแบบไม่โดนหมวกเนาะหมวกไปที่หนึ่งหัวไปกระแทกพื้นนะครับศีรษะก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บนะก็เวลาขับขี่สวมใส่และคาดคางให้รัดแน่นพอประมาณนะครับนะพอประมาณนะที่เราเมื่อไม่ทำให้อึดอัดนั่นเองนะครับนะนี่ส่วนประกอบของหมวกนะครับก็อธิบายท่านได้ทราบกันก็ทุกคนก็รู้แล้วบอกรู้หมวกเยอะแยะมากมายนะครับการซื้อก็มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกนั่นแหละนะครับนะวัสดุภายนอกก็บอกว่ามีน้ำหนักเบาต้องมีน้ำหนักเบานะถึงจะดีนะครับแข็งแรงต้องมีน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงด้วยวัสดุที่ทำในนี้เขาทำมาดีแล้วแหละเนาะสามารถที่จะรองรับแรงกระแทกจากการถูกกระแทกนะของมีดคมแต่ต่างได้นะครับโดยไม่แตกไม่หักนะไม่หลุดนะครับนี่นะก็ต้องเลือกดูด้วยเนาะมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับวัสดุรองในก็จะพวกที่ทำมาจากโฟมก็จะมีคุณสมบัติอ่อนนุ่มอย่างที่ผมบอกสักครู่นี้สามารถที่จะรับแรงกระแทกได้นะครับนะช่องระบายอากาศนะครับนะบางอันก็จะมีช่องอยู่ข้างหน้า2ช่องเป็นการรับลมเข้าไปสู่ศีรษะนะครับเป็นการระบายนะก็หมวกที่อาจจะมีมาตรฐานดีๆก็จะมีนะบางรุ่นก็จะมีนะครับบางรุ่นจะมีข้างๆหูนะครับนะเคยเห็นผมเคยซื้อเคยสวมใส่ก็ประมาณนี้นะครับกับช่องระบายถ่ายเทความร้อนนะครับจากภายในสู่ภายนอกนะครับป้องกันการอึดอัดของหัวศีรษะอาจจะโอ้ยอับชื้นนะครับนะก็มีลมช่วยระบายถ่ายเทออกไปได้บ้างก็เป็นการดีนะครับนะมีอะไรล่ะแผ่นบังลมเนี่ยแผ่นบังลมสำคัญนะครับอยู่

คางก็ต้องแนบสนิทศีรษะที่คางนะครับแล้วก็ดึงหมวกให้ติดศีรษะนะครับโดยไม่ละหลวมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการสวมใส่นะครับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะคุยเรื่องของหมวกนะครับมีกี่แบบอย่างไรนะครับกับรายการสัจจรปลอดภัยเพลงจากน้องชุมทองนะครับคงจะฟังอยู่อุ้ยคุยเยอะเหลือเกินคุยนานอยากจะฟังเพลงกระต่ายไม้จันทร์หลายคนร้องเนาะของใครน้อนี่AI cover เอาคนนี้เลยเนาะนะมอบทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันนะครับ

0: ับผมกับน้องจะไปโรงเรียนแล้วนะ
1: เออขี่มอเตอร์ไซค์ระวังหน่อยล่ะแล้วหมวกกันน็อกน่ะใส่กันทุกคนหรือยัง
0: เรียบร้อยครับแม่เพราะครูที่โรงเรียนก็บอกให้เราสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์แถมยังมีตำรวจคอยตรวจทุกวันหนูกับน้องระวังอยู่แล้วครับแม
1: ่อย่างนี้แม่ก็เบาใจหน่อยรู้จักระมัดระวังอย่าให้เป็นเหมือนวัยรุ่นคนอื่นๆเขาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่กันเร็วเหลือเกินเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ละครั้งพ่อแม่ก็ต้องมาดูแลเสียเงินค่ารักษาเสียเวลาทำมาหากินเป็นถ้อยเป็นความขึ้นโรงขึ้นศาล
2: คุณจะเป็นวัยรุ่นที่ทำให้พ่อแม่สบายใจหรือสร้างความหนักใจหยุดคิดสักนิดคิดถึงหัวอกพ่อแม
3: ่นะคิดถึงหัวอกนะผู้ที่รอคอยท่านอยู่แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกๆหลานๆนะครับที่ขับขี่ถ้าเราจะบอกน้องๆนะครับขับรถจักรยานยนต์ก็สวมใส่หมวกนิรภัยหมวกกันน็อกก็ควรจะซื้อให้น้องๆด้วยกันละกันนะครับนะเพื่อที่จะได้ติดเป็นนิสัยกับการเดินทางที่ปลอดภัยนะครับนะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับนะผู้ใหญ่เองก็ต้องทำเป็นตัวอย่างนะครับกับการขับขี่นะครับจะไปไหนอย่างไรถึงปากซอยหรือจะไม่ใกล้ไม่ไกลอย่างไรก็ต้องสวมใส่ให้เป็นตัวอย่างให้น้องๆกับลูกๆนะครับหรือผู้อื่นได้เห็นว่าเราก็รักษาความปลอดภัยเหมือนกันเนาะนะครับต้องการความปลอดภัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อตัวเองแล้วก็ทำให้เกิดการสูญเสียกับค่ารักษาพยาบาลทั้งค่าขึ้นโรงขึ้นศาลอย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้นะก็เป็นเรื่องที่เราควรจะระมัดระวังกันไว้นะครับนะการให้เกิดอุบัติเหตุก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับกับการขับรถอย่างปลอดภัยมีสติมีวินัยกับการที่จะดูเรื่องของการขับรถบนท้องถนนนะครับนะตรงไหนเป็นอย่างไรนะครับบางทีนะครับอาจจะมีรถเยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงค่ำนี่น้องๆนักเรียนก็เตรียมกลับบ้านช่วงเช้าก็ไปส่งลูกหลานนะครับนะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับนะกับการเดินทางนะครับกับการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับรถจักรยานยนต์มีโอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีการสูญเสียมากกว่านะรถยนต์อาจจะส่วนน้อยเนาะเพราะว่ามีการกระทบกระแทกอย่างไรก็ยังอยู่ในรถอยู่นะครับแต่รถจักรยานยนต์นี่ยังไงก็ต้องหลุดจากรถนะครับนะหลุดจากรถมาแน่นอนหลุดจากรถไปอยู่ตรงไหนของรถก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องชนต้นไม้บ้างจะต้องไปถูกรถคันอื่นทับเหยียบอีกซ้ำนะครับนะก็เกิดปัญหานะครับนะก็หวังว่าทุกท่านคงจะสวมใส่ตลอดเวลากับหมวกกันน็อกนะช่วยได้บ้างก็ยังเป็นการดีนะครับกับการกระแทกนะก็ขับด้วยความระมัดระวังนะครับหมวกนิรภัยหมวกกันน็อกมีกี่แบบนะครับนี่นะก็ตามที่คู่มือกันแล้วกันเนาะคู่มือเป็นเรื่องของไม่สวมหมวกนิรภัยเสี่ยงตายจริงหรือนะครับนี่สมุดเล็กๆเนาะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับนะเป็นการเตือนภัยป้องกันไว้กับทุกเส้นทางนะครับนะแบบที่หนึ่งก็แบบเต็มหน้านะครับแบบเต็มหน้าปลอดภัยที่สุดก็บอกปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะสามารถป้องกันศีรษะและด้านหน้าด้านหลังและคางได้นะครับนี่ปลอดภัยที่สุดนะครับแบบเต็มหน้าแบบเต็มคางนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยได้สวมใส่กันเนาะเพราะรู้สึกว่าจะมันจะหนักมันจะยังไงไม่แน่ใจส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเคยเห็นสวมใส่แบบนี้กันนะนะครับนอกจากนักแข่งนะครับหรือคนที่วิ่งทางไกลๆนะครับทางต่างจังหวัดนะครับจะสวมจะใส่กันแบบเต็มใบนะครับซะส่วนใหญ่นะนะครับส่วนรองลงมานะครับแบบเต็มใบนะครับนี่นะแบบเต็มใบก็คือที่เราสวมใส่เห็นส่วนมากก็จะเห็นนะครับเห็นกันเยอะเลยทีเดียวนะก็จะมีรูปลักษณ์นะครับนะเปิดข้างหน้าได้ด้วยนะครับนะเปิดข้างหน้าได้นะกับกระจกข้างหน้านั่นแหละเนาะนะสามารถเปิดปิดได้เปลี่ยนได้นะครับนะนะกลางวันก็เป็นอีกแบบนึงนะเป็นแบบใสนะกลางคืนแล้วก็เอาแบบทึบมาใส่นะก็ได้เช่นกันนะครับกับกระจกสามารถถอดได้นี่มีรูปลักษณ์หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับก็เห็นใส่สวมใส่กันเยอะนะครับก็เป็นการป้องกันได้อย่างดีเลยนะครับดีพอประมาณแต่ไม่ดีที่สุดว่างั้นไม่ดีที่สุดนั่นแหละก็ถ้าเราคาดคางนะด้วยสายรัดคาดคางอย่างดีมันก็ไม่หลุดนะไม่หลุดง่ายนะครับนะก็ไม่หลุดง่ายบางคนเห็นหมวกเก่าๆเนาะนะครับนี่ก็สายรัดคางก็ขาดไปแล้วก็ไม่ยอมที่จะซ่อมหรือซื้อใหม่นะนะยังอนุรักษ์หมวกกันน็อกเก่าอยู่อาจจะเกิดอันตรายได้เวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับแบบต่อมาแบบครึ่งใบนะครับนี่แบบครึ่งใบก็เห็นเยอะอยู่เนาะนะน้องๆ นะครับนี่อันนี้ป้องกันได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับนะส่วนด้านหลังศีรษะก็สามารถที่จะเปิดได้เพราะครึ่งใบครึ่งหัว นะครับเหมือนแตงโมผ่าครึ่งเลยเนาะนะครอบเข้ามานะครับก็อาจจะป้องกันได้ไม่เต็มศีรษะนะครับนี่อาจจะใช้ได้ชุกครั้งชุกคราวเนาะครั้งชุกคราวอาจจะไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรนั่นแหละเนาะไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรนะครับนะแต่อนุโลมใส่ได้แต่ก็นั่นแหละครับนะเพื่อตัวหงท่านเองก็ต้องเลือกใส่ที่อาจจะเป็นแบบเต็มใบนะครับดีกว่านะครับยังดีกว่าเพราะว่าป้องกันทั้งด้านบนด้านข้างได้ด้วยนะครับแต่แบบครึ่งใบนี่นะป้องกันด้านข้างไม่ค่อยได้นะครับนะโดยเฉพาะด้านหลังนะครับซึ่งด้านหน้าก็จะมีกระจกอยู่ก็อาจจะป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ด้านหลังนี่ก็ไม่ได้นะครับนะเกิดล้มเกิดกระแทกก็ยังชนเหมือนเดิมนั่นแหละนะส่วนที่สัมผัสก็คือศีรษะครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะโดนกระแทกนู่นกระแทกนี่ไปนะครับนะประมาณนี้ก็เนาะเพลงมีคนขอมาไหมไม่มีจากสาวชุมทองสองเพลงนะครับขอกันเข้ามาของสมใจก่อนก็แล้วกันเนาะสมใจนพแดงขอเพลงลูกเมียเก่านะครับนะลูกเมียเก่าเดี๋ยวพิมพ์ก่อนนะครับลูกเมียเก่าก็น่าจะเป็นลูกที่อาจจะมีภรรยาสองคนว่างั้นภรรยาสองคนคนแรกลูกคนแรกว่างั้นลูกเมียเก่าไวพจน์เพชรสุพรรณนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับ

0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนและพบรถฉุกเฉินกำลังปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างตามมาตรา76ของพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522กำหนดไว้ว่าคนเดินเท้าต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทางหรือไหล่ทางที่ใกล้ที่สุดผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้ายแต่ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางร่วมทางแยกต้องรีบกระทำให้เร็วที่สุดและต้องระมัดระวังด้วยนะครับผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน500บาทนะครับด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: การหลบหลีกรถนะฉุกเฉินนะครับได้ช่วยให้สามารถที่จะช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับกับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นไปรับผู้โดยสารไปรับผู้ได้รับผลกระทบนะประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยนะครับหรือไปส่งโรงพยาบาลนะครับนะก็สามารถที่จะไปได้อย่างคล่องตัวว่องไวรวดเร็วนั่นเองนะครับ1669นะครับช่วยท่านได้กับการเจ็บป่วยทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับ1669นะครับนะก็โทรกริ้งกรางกันเข้าไปนะครับกับการได้รับประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บเลือดออกนะครับนะหรือเจ็บป่วยที่บ้านอย่างไรก็โทรได้นะครับกับการช่วยเหลือนะครับกู้ชีพกู้ภัยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับนะนำรถนะที่มีสัญญาณไซเรนนะต้องการความฉุกเฉินทางด่วนจีไปรษณีย์จ๋าต้องไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปรับผู้ป่วยกับการไปส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลนะครับถึงหมออย่างฉับไวก็จะปลอดภัยไม่ให้เกิดการสูญเสียและจากไปนะครับนะก็ช่วยกันนะครับนะกับการที่จะให้ทางกับรถฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัยนะครับเรื่องหมวกกันน็อกกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะสารคดีนี้ยังเยอะอยู่ยังยาวนะครับนะเพลงได้ฟังแล้วนะสมใจเนี่ยโปรแดงมอบทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันนะครับก็บอกเลือกหมวกนิรภัยหมวกกันน็อกนะครับนะเลือกอย่างไรก็บอกว่าเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมมก.นะครับนะพร้อมชื่อโรงงานที่ผลิตกำกับอยู่บนหมวกนิรภัยด้วยนะจะมีโรงงานที่ผลิตนะครับนะผลิตที่ไหนอย่างไรถูกต้องไหมถ้าเราอยากจะรู้เดี๋ยวนี้ก็เราสามารถที่จะพิมพ์หมายเลขมก.นะครับนะได้นะครับนะที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมจะมี QR code อยู่เนาะนะครับนี่ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมจริงไหมนะครับนะครับนี่ก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมแปะที่หมวกนะครับเป็นเครื่องหมายกากบาทคล้ายสี่เหลี่ยมเลยเนาะนะครับนะนะก็เป็นความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับกับการที่จะให้เราได้เลือกหมวกกันน็อกที่เป็นมาตรฐานนะครับนะการเลือกใช้หมวกนิรภัยหมวกกันน็อกแบบเต็มหน้านะครับปลอดภัยที่สุดเพราะจะช่วยป้องกันศีรษะกับแรงกระแทกได้ดีนะครับนี่เราก็ไปเลือกกันเนาะแบบเต็มศีรษะนี่เนาะนะครับนะก็พยายามใช้แบบเต็มศีรษะแต่ก็นั่นแหละครับมันมีความหนักพอสมควรนี่แหละเนาะแล้วเราก็พยายามที่จะเลือกที่เบาๆนะไปที่ร้านนะครับนะไปที่ร้านแล้วไปเลือกดูมีหลายขนาดหลายแบบสีสันสวยงามจะบอกถึงท่านก็แล้วกันนะครับกับการเลือกหมวกนิรภัยก็ควรเลือกที่มีความเป็นสีนะครับที่สามารถที่จะสะท้อนแสงได้เห็นเด่นชัดนะครับในระยะไกลหรือแสงส่องมาแล้วสามารถที่จะสะท้อนได้เห็นได้นะครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีกับการที่จะให้รถคันอื่นได้เห็นตัวเรานะครับว่ามีแสงสะท้อนจากตรงนั้นมาเป็นหมวกนิรภัยน่าจะมีคนขี่รถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละเนาะนะครับนะในที่ตรงนั้นนะครับนะก็จะเกิดการป้องกันการเฉี่ยวชนได้นะครับนะจะได้มีการชะลอรถนะครับนะกับการเลือกแสงสีของหมวกกันน็อกนะครับมีอะไรล่ะสายรัดคางก็บอกสายรัดคางชนิดโลหะนะก็จะมีความแข็งแรงทนทานกว่าแบบพลาสติกนะครับนะก็เป็นจริงแหละครับโลหะก็ทนทานดีกว่านะครับแบบพลาสติกนานๆไปจะกรอบจะหักนะครับเลือกใช้สีอ่อนๆเนาะนี่เขาบอกเลือกใช้สีอ่อนๆไม่ใช่สีทึบนะครับนะควรมีแถบสะท้อนแสงสีน้ำเงินเพื่อเป็นการให้ได้รู้นะสังเกตได้เห็นนี่ก็ได้เนาะตามคู่มือเขาบอกเลยเลือกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1.5 กิโลกรัมนะครับนี่นะน้ำหนักก็ไม่ควรเกิน 1.5 กิโลกรัมถ้าเกินนั้นก็อาจจะหนักหน่อยเนาะหนักไม่สามารถที่จะสวมใส่แล้วมันเรียกว่าอะไรล่ะไม่สบายหัว หนักเกินไปไม่สบายหัวเนาะนะครับนะบอกไม่เลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีส่วนยื่นออกมาหรือเว้าจากเปลือกหมวกนะครับนะเพราะจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงกรณีอุบัติเหตุนะครับอย่างเช่นก็จะมีการทำให้มีความแหลมคมนะที่หมวกว่าจะเป็นบางคนก็ซื้อแบบที่เป็นอุลตร้าแมนโอ้นี่อันตรายกว่าอันตรายนะเป็นอุลตร้าแมนหรือมีหูมีอะไรมีความแข็งนะทิ่มเป็นแหลมๆออกมานะครับให้เลือกแบบที่มีโค้งเป็นปกติของหมวกนะครับทรงๆคล้ายแตงโมนั่นแหละนะไม่ใช่จะมีอะไรแหลมออกมามีต่อเติมนู่นต่อเติมนี่นะครับอาจมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการได้รับบาดเจ็บนะครับมากกว่านะครับนะเขาบอกว่างั้นนะครับกับแรงกระแทกที่อาจจะทำให้สิ่งที่ยื่นออกมานั้นนะครับสามารถที่จะทำให้ศีรษะของเราได้รับบาดเจ็บด้วยว่างั้นนะใช้หมวกนิรภัยถูกวิธีนะครับสวมหมวกนิรภัยตรงศีรษะนะครับตรงบนศีรษะไม่เอียงไปทางใดทั้งหนึ่งนะครับนะหรือหงายหรือก้มลงมาเนาะนะครับนี่ให้อยู่พอดีระดับสายตานะครับที่ไม่บดบังสายตาหรือไม่หงายจนเกินไปนะครับคาดหรือล็อกสายรัดคางนะครับให้แน่นหนาไม่บิดเบี้ยวหรือหย่อนนะครับจนเกินไปนะครับนะปรับให้พอดีกระชับนะครับนะกับศีรษะนะนะมีเยอะแยะมากมายข้อห้ามก็บอกในการใช้หมวกนิรภัยระวังอย่าให้หมวกนิรภัยกระแทกกับพื้นหรือของแข็งอย่ารุนแรงนะครับนะเพราะโฟมจะยุบตัวและเกิดรอยร้าวนะครับทำให้ประสิทธิภาพการรองรับแรงกระแทกลดลงว่างั้นนะนะบางคนก็หมวกที่อาจจะเกิดแรงกระแทกบิดเบี้ยวเสียหายก็ยังใส่อยู่นะอันตรายนะครับก็ควรจะทิ้งไปไม่ควรจะนำมาสวมมาใส่ใช้อีกต่อไปนะครับอันตรายที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่ช่วยรองรับศีรษะของเรานั่นเองนะครับนะก็ยังมีหลายข้อเนาะประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวฟังเพลงสุดท้ายก็แล้วกันกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะทิ้งท้ายด้วยบทเพลงจากน้องชุมทองนะครับขอเพลงรักแค่คนเดียวรักแค่เธอคนเดียวนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับนะมอบไปถึงน้องชุมทองด้วยกันแล้วกันนะครับจากรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกคุณลำดวนอุตปาร่วมรับชมเลยเนาะคุณลำดวนอุตปาคุณเสถียรทองคำบุเรียนที่รักเนาะคุณเด็กสวนสันคุณพี่มัทสันใจกับคุณเลยทีเดียวนะครับร่วมรับชมรับฟังทางเฟซบุ๊กนะครับจากกันไปด้วยบทเพลงสุดท้ายรักแค่เธอคนเดียวมอบทุกเสียงทุกสายนะครับจากน้องชุมทองแนะนำเข้าสู่รายการมาสวัสดีครับผม

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติบายอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะหากพบผักภาระให้ประชาชนให้เร่งแก้ไขทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาแนวทางแก้ไข
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้การย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะหาแนวทางแก้ไขทันทีขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอริษนาสันแสนโชครายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายนนี
7: ้นางสาวไปทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายระยะเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยปริมาณสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิม ที่ได้รับอนุมัติจำนวนกว่า179 ล้านบาททางนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการทั้ง2 โครงการผมชิดาทิพย์ยานนท์รายงานค่ะ
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวนกว่า477 ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติทบทวนมติเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2568และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกว่า477 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี 100% ตามมาตรการลดภาระการเผาอ้อยและลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 โดยการช่วยเหลือครอบคลุมเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงรวมกว่า 4,600 รายโดยมีเงื่อนไขต้องไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน5%นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนการตัดอ้อยสดลดการเผาในพื้นที่เกษตรและบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะวันนี้ดิฉันอุดมรักษ์สายสมบัติและคุณเฉลิมชนภูสมศรีนะคะจากสวท101วันนี้เราเป็นแม่ข่ายนะคะทักทายทุกท่านไม่ว่าจะเป็นรับฟังผ่านทางวิทยุเครือข่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หรือว่าผ่านทาง Facebook Page นะคะเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะแล้วก็เครือข่ายประชาสัมพันธ์อีสานใต้ทั้ง9จังหวัดนะคะ
0: ใช่ครับมาพบกันวันนี้นะฮะก็เป็นวันอังคารที่23มิถุนายน2569นะครับก็เผื่อแป๊บเดียวก็
1: ใกล้จะสิ้นเดือนแล้ว
0: มิถุนายนผ่านกลางปีไปแล้วนะครับสำหรับปีนี้ปี2569นะครับเดี๋ยวมาทักทายเดี๋ยวมาทักทายแฟนคลับรายการกันก่อนดีกว่านะครับวันนี้ก็มีคุณอเนกพริกไทยส่งสติกเกอร์มาทักทายครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะครับมีคุณพี่บรรเทาสำราญใจนะครับส่งสติกเกอร์มาทักทายครับมีคุณอัชราปิ่นทองแล้วก็พี่บรรเทาบอกว่าสวัสดียามเย็นจ้าและสวัสดี
1: ไปถึงน้องต้นกล้ากิตตินายช่างรูปหล่อที่สุดในสวท101ด้วยนะจ๊ะขออย่างนี้นะคะฝากความคิดถึงนะคะถึงพี่ต้นกล้านะคะเดี๋ยวส่งความคิดถึงไปให้นะคะไม่ได้พี่ต้นอาจจะกำลังดู
0: ตลาด
1: ไลฟ์อยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะโอเคขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์แล้วก็ทักทายกันเข้ามานะคะพี่บุญเรียนบอกว่าสวัสดียามเย็นแต่กระแดดยังแรงอยู่จ้าน้องต้นข้าวทักทายหนุ่มหล่อและสาวสวยจ้านะคะโอ้โหมีแต่ FC พี่ต้นนะเนี่ยรายการเช็คอินที่นิสานใต้นะคะ
0: ข้างหน้าอาจจะต้องชวนพี่ต้นมาจัดแล้ว
1: เชิญพี่ต้นมาร่วมจัดรายการนะคะโอเคช่วงนี้แดดแรงก็ไม่ใช่น้องฝนตกได้ไม่กี่วันก็แดดแรงแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของพยากรณ์อากาศกันนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยของเราจะมีฝนน้อยค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะ
0: ครับก็และนอกจากนี้ครับในส่วนของพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านี้นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่23ก็คือวันนี้ถึง24พรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนก็มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้นะครับช่วงนี้จะฝนขยับห่างไปนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่25ถึง29มิถุนายนครับประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นครับและนอกจากนี้ก็ยังมีหย่อมความกดอากาศต่างๆที่มาเสริมกันเข้าไปทำให้ฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่25
1: ช่วง25 29นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ที่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะประเทศไทยของเราก็ควรที่จะระวัง25ถึง29อีกไม่กี่วันวันนี้23แล้วพรุ่งนี้24แล้ว
0: ค่ะนี้นะครับก็ต้องเน้นกันไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้คืออย่างที่แจ้งกันไปเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้กรมอุตุเขาก็แจ้งมาแล้วว่าช่วงนี้มันจะฝนทิ้งช่วงหน่อยแต่ว่าด้วยที่มันมีปรากฏการณ์เอลนีโญมันอยู่ในช่วงของเอลนีโญเข้ามาพอดีโดยเฉพาะช่วงหลังจากสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ไปเอลนีโญมันจะเริ่มแผงฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งถ้ามันตกถ้าฝนตกก็คือตกหนักมากแต่ถ้าอากาศร้อนก็คือจะร้อนจัดจริงๆเหมือนอย่างที่เราสังเกตดูเน
1: า
0: ะช่วงนี
1: ้เวลา
0: ร
1: ้อนก็ร้อนจริงๆมากเลยพี่เซมร้อน
0: ใช่เมื่อวานร้อนมากเมื่อวานไปที่แอโรบิกแดนซ์ไรท์แอโรบิกแดนซ์เฟสติวัลเนี่ยโอ้คือถึงขั้นที่แบบว่าเขาเหมือนกับขนาดเขาเริ่มเต้นตอน5โมงเย็น5โมง50นาทียังอากาศยังร้อนๆอยู่เลยนะครับหลายคนก็บ่นกันแต่ก็สนุกสนานกันไปนะครับ
1: โอเคค่ะไปที่ข่าวต่อไปนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้ประชุมกรอขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์ตั้งเป้าแข่งขันติด20อันดับแรกของโลกนะคะรายละเอียดค่ะนายอนุ

0: 2569ค่ะโดยนำข้อเสนอจากการหารือร่วมกับภาคเอกชนเข้าสู่กลไกกรอ.เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการเป้าหมายและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้4ประเด็นสำคัญนะคะได้แก่1คือการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2การพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน3การยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและ4ค่ะการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยตั้งเป้าหมายผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงกว่า 3% ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีและก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพเศรษฐกิจพร้อมกำหนดเป้าหมายและกรอบประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์4ด้านก็คือ1ด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2ด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน3ด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยี4ด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบหมายภารกิจให้คณะอนุกรรมการ4คณะรับผิดชอบการผลักดันประเด็นสำคัญสู่การปฏิบัติกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อกรอ.ทุก2เดือนค่ะมาดูในส่วนของนายเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่ากรอ.เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเปิดให้ภาคเอกชนมีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นในการลงทุนสร้างนวัตกรรมสร้างงานและเชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกขณะที่ภาครัฐจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดวางโครงสร้างพื้นฐานทำให้การทำงานของระบบราชการเร็วขึ้นและสนับสนุนการแข่งขันได้มากขึ้นค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุมกรอที่นายกรัฐมนตรีได้มีการจัดประชุมขึ้นเมื่อวานนี้นะครับและนอกจากนี้ครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ประชุมกรอเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยครับนายกก็ได้มีการเรียกว่าเป็นการแถลงข่าวนะครับแถลงข่าวคือด้วยที่นายกร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีความร่วมมือนานาชาติกวาดล้างสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาติอายัดเงินกว่า 3,000 ล้านบาทนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพร้อมด้วยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้แถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติโดยมีผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและทีมผู้ช่วยทูตตำรวจจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลได้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามรวมถึงเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงการคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะหรือว่าศูนย์ ACSC เนี่ยครับก็และก็ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วง9เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568ครับถึงเดือนมิถุนายนปี2569นี้นะครับก็สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้จำนวนกว่า862รายยับยั้งความเสียหายได้จำนวนกว่า82ล้านบาทปิดบัญชีม้าเน้นนะครับปิดบัญชีม้าทั้งหมดที่โดนปิดไป 351,000 บัญชีนะครับแล้วก็อายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกว่า 3,600 ล้านนะครับและจับกุมผู้ต้องหาได้กว่า 29,000 รายเน้นนะครับว่ารวมผลในแค่6เดือนเนี่ยได้ผู้ต้องหาได้กว่า 29,000 รายและนอกจากจากนี้ครับก็ยังมีการออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายกว่า70รายส่งผลให้จำนวนคดีอาชญากรรมออนไลน์และมูลค่าความเสียหายลดลงครับและนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังเร่งปราบปรามเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอีกทั้งยังต่อยอดจากความสำเร็จของศูนย์ ACSC พัฒนาระบบ Scam and Human Trafficking Information Exchange and Link Database หรือว่า SHIELD นะครับเป็นฐานข้อมูลที่จะมีการเชื่อมโยงเป็นแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับชาติต่างๆนะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินระหว่างประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระทำผิดขยายผลเครือข่ายและดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับ ที่เป็นผลงานของรัฐบาลในช่วง6เดือนที่ผ่านมาที่นายกก็คือเข้ามาก็คือท่านก็บอกแล้วว่าต้องปราบปรามพวกนอมินีปราบสแกมเมอร์สังเกตดูช่วงนี้สแกมเมอร์ก็เบาลงเนาะ
0: ท่านบอกว่าถ้าใครที่จะอยากจะเป็นสแกมเมอร์ต้องอยู่ในพื้นที่แคบๆในห้อง

0: ีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องงานในจังหวัดร้อยเอ็ดวันพรุ่งนี้กันหน่อยนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดของวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันพรุ่งนี้นะครับที่จะมีงานที่เขาเรียกว่าเป็นพรายมันเป็นงานพรายมันนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดวันพรุ่งนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ายังไงเป็นการจัดมีเทศกาลเพราะทุกเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นมีเทศกาลพรายมันอยู่แล้วและจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะมีการจัดงานขึ้นในวันพรุ่งนี
1: ้24 มิถุนายน 2569นะคะงานจัดขึ้นที่ลานหอโหวตหน้าบึงพลานชัยร้อยเอ็ดนะคะตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกานะคะมีกิจกรรมร้อยเอ็ดแอโรบิกแดนซ์นะคะมีคอนเสิร์ตนะคะศิลปินซันเดอร์ใครที่เป็นแฟนคลับซันเดอร์ก็จะเป็นแนวดนตรีอีสานฟิวชั่นเนาะซันเดอร์นะคะแล้วก็หมอลำกระเทยเพชราพระธาตุขามแก่นนะคะก็จะมาฟิเจอริงกันนะคะ
0: ฟิเจอริงกันกับวงซันเดอร
1: ์แล้วก็ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมรับฟรีสายสะพายจากทาง Amazing Thailand นะคะมีจำกัดเพียงแค่500ท่านแรกเท่านั้นแล้วก็กระโดดซิปไลน์รับเสื้อฟรีจำกัด100ท่านแรกก็คือใครที่กระโดดซิปไลน์ในวันพรุ่งนี้
0: ใครไปเล่นซิปไลน์วันพรุ่งนี้เสร็จปั๊บพอลงมาแล้วปั๊บถือหลักฐานเอาหลักฐานของท่านที่ท่านเล่นซิปไลน์อาจจะเป็นตั๋วหางบัตรอะไรก็ช่างรู้อาจจะเป็นรูปเอาหลักฐานไปยื่นแต่ว่าถ้าให้ชัวร์อยากให้เอาเป็นหางบัตรแล้วกันหางบัตรไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในงานนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในงานก็คือจะมีการเขาเรียกว่าจะมอบเสื้อเป็น limited edition มีแค่100ตัวเท่านั้นนะเป็นพรายมันของร้อยเอ็ดเพราะว่าในงานเนี่ยมีกิจกรรมมากมายเลยแล้วก็เป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมนะครับความเท่าเทียมของที่ถ้าปีที่แล้วก็มีงาน
1: ใช่ครับ
0: มีปีนี้เหมือนจะมีขบวนแห่ด้วยนะครับมีขบวนแห่ต่างๆก็จะมีเป็นการเดินพาเหรดเป็นการพาเหรดพรายนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นำมาฝากกันเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะรับทราบอยู่แล้วว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงของงานพรายมันนะครับเป็นช่วงเดือนแห่งความเท่าเทียมนะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรไงก็เดี๋ยวทาง
1: เจอกันได้ช่วงนี้นะคะที่ลานหอโหวตร้อยเอ็ดตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะช่วงนี้เวลาของเป็นช่วงของเตือนภัยไซเบอร์นะคะ
2: เป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับท่านก็อาจจะเป็นช่องว่างครับให้กับมิจฉาชีพมาหลอกลวงเราได้โดยใช้ความสงสารตรงนี้นะครับ ถ้าสงสารผมนะครับช่วยโอนตังค์มาให้ผมหน่อยผมไม่ไหวถ้าเราเห็นคนป่วยอย่าพึ่งสงสารอย่าพึ่งรีบโอนเงินนะครับเพราะในปัจจุบันนะครับมิจฉาชีพอาจจะแกล้งทำเป็นภาพขึ้นว่าเราป่วยนะครับเป็นโรคร้ายแรงต่างๆนะครับตอนนี้ไม่มีเงินรักษาแล้วช่วยโอนตังค์มาให้หน่อยโอนตังค์มาเดี๋ยวนี้เลยนะครับนี่แหละครับคือจุดที่คนร้ายจะใช้เพื่อให้คุณเกิดความสงสารแล้วก็โอนเงินให้พอโอนเงินครับเงินนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ไปสู่คนที่ป่วยจริงๆนะครับเพราะคนป่วยอาจจะไม่มีตัวตนอยู่จริงและคนป่วยอาจจะไม่ได้รับเงินเพราะเอารูปคนป่วยมาแอบอ้างนะครับและข้อที่2ครับให้มีสติก่อนนะครับเพราะว่าคนร้ายนะครับมักจะใช้ความสงสารเพื่อหลอกลวงพี่น้องประชาชนครับและอีกอย่างนึงครับแน่นอนครับว่าตอนนี้ถ้าเรากำลังป่วยครับเราก็อาจจะไปหายากินในปัจจุบันอาจจะพบข่าวปลอมต่างๆหรือโฆษณาที่เกินจริงหลอกขายยาซึ่งอาจจะไม่มีอย.ดังนั้นให้ระวังไว้ให้ดีด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับ
1: อันนี้ก็เป็นช่วงของเตือนภัยไซเบอร์นะคะใครที่กำลังมีความสงสารคนอื่นอยากจะโอนเงินเนี่ยคิดดีๆก่อนหรือใครที่กำลังป่วยอยู่กำลังไปหาซื้อยากินนะคะก็ดูสรรพคุณด้วยอวดโอมากเกินไปก็อย่าเชื่อนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะในวันนี้นะคะช่วงนี้ทางทีมงานสวท.ร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ตรงแตงแล้วก็พี่เซมนะคะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะช่วงนี้นำทุกท่านไปรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสวท.ตราดค่ะ
3: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงดิฉันนางสาวสุริยาพรสิงห์พันธ์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกา 30 นาทีถึงเวลา17 นาฬิกาท ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศ70สถานีพร้อมกันทั่วประเทศและในช่วงนี้ไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
3: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินในวันนี้จะขอนำทุกท่านย้อนวันวานไปกับพระจริยะอันงดงามของสมเด็จพระพันปีผู้ทรงพระมีปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอาชีพที่มั่นคงแก่ประสบกรณิกรชาวไทย
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: ขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความงดงามทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่ออนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะผ้าไทยซึ่งทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมจากการทอผ้าและทรงสืบสานภูมิปัญญาผืนผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างงดงามพระองค์ยังทรงเป็นผู้เผยแพร่ความงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยการฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมไทยอันวิจิตรงดงามในการเสด็จเยือนต่างประเทศนับเป็นการยกระดับผ้าไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามพระฉายาลักษณ์งดงามเหนือกาลเวลาของสมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทยเพื่อร่วมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งสตรีผู้เป็นแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้วางรากฐานชุดประจำชาติไทยจากราชสำนักโบราณสู่ความร่วมสมัยหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการพัฒนาผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลวางรากฐานให้ประเทศไทยมีชุดประจำชาติไทยที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยไม่ให้หายไปกับยุคสมัยเมื่อย้อนไปในพุทธศักราช2503สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ีความร่วมสมัยจนสามารถเป็นตัวแทนของชุดประจำชาติไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยโดยยังคงความสง่างามและเอกลักษณ์ของไทยไว้อย่างกลมกลืนต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นแบบชุดไทยต่างๆที่สตรีไทยนิยมสวมใส่ในวาระที่แตกต่างกันและกลายมาเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันในส่วนของการตั้งชื่อชุดไทยนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมหลวงมเนรัตน์บุญนาคนางสนองพระองค์ในขณะนั้นเป็นผู้ตั้งชื่อชุดไทยทั้งหมดหม่อมหลวงมเนรัตน์ได้นำชื่อพระที่นั่งพระตำหนักสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังและในพระราชวังดุสิตมาใช้ขนานนามชุดไทยทั้ง8แบบหลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชอนุญาตให้สตรีไทยทั่วไปสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่จนมีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลายเรียกกันว่าชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และพัฒนาการออกแบบผ้าไทยตั้งแต่ขั้นตอนการทอผ้าการเลือกเส้นไหมเส้นฝ้ายไปจนถึงการสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไม่เพียงแต่รักษาไว้ซึ่งความงดงามดั้งเดิมแต่ยังทรงส่งเสริมให้ช่างฝีมือไทยได้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัยลวดลายผ้าไทยที่พระองค์ทรงสนับสนุนมิใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นงานศิลป์ที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนวิถีชีวิตและความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลและด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้เองได้ถูกสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ผู้ทรงนำผ้าไทยมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติเพื่อให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลังและมีความงดงามที่ไร้กาลเวลานี่คือเรื่องราวแห่งการอนุรักษ์และต่อยอดที่เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงและยังคงส่องประกายอยู่ในผลงานของพระเจ้าลูกเธอสิริวัณวรีนารีรัตน์เป็นสายใหญ่แห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไทยไว้อย่างงดงาม
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: คุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงและในช่วงนี้เราจะมาตามรอยพระเมตตาในการสร้างอาชีพทอผ้าในพื้นที่ของจังหวัดตราดซึ่งได้ดำเนินการในการอนุรักษ์สืบสานรักษาและนำมาต่อยอด

ามรอยพระเมตตาในวันนี้ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยหลายพระราชทานให้เป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นอาชีพที่มั่นคงแก่ประสบกรณิกรไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผ้าไทยคือสมบัติของชาติที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินจึงส่งพระราชทานลวดลายผ้าไทยที่มีความหมายลึกซึ้งเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้าและสร้างรายได้เสริมในวิถีชีวิตประจำวัน

0: หนึ่งในตัวอย่างที่งดงามคือชาวจังหวัดตราดวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างได้หลับกลายผ้าพระราชทานเพื่อนำมาทอสร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนประกอบกับการร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทยในโอกาสต่างๆตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกโครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยแต่ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในยามว่างงานจากการทำสวนชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มการเรียนรู้การทอผ้าฝึกฝนฝีมือและพัฒนาลวดลายให้ร่วมสมัยตามแนวทางเป็นเอกลักษณ์และคงความเป็นไทยพระราชจริยวัตรที่ทรงเสด็จไปพบปะช่างทอผ้าและชาวบ้านด้วยพระเมตตาทำให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในงานหัตถศิลป์ของตนเองหลายครอบครัวที่เคยละทิ้งการทอผ้าได้กลับมาสืบสานภูมิปัญญาเพราะพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าผ้าไทยไม่เพียงแต่เป็นเครื่องนุ่งห่มแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสามัคคีและความเป็นไทยที่ควรค่าแก่การรักษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกยังเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผ้าไทยในรูปแบบใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าผ้าพันคอหรือของตกแต่งบ้านทำให้ผ้าไทยไม่ถูกจำกัดเพียงในพิธีการแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตร่วมสมัยทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทอผ้าในช่วงว่างเว้นจากการทำสวนช่วยลดปัญหาการอพยพแรงงานและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างจึงกลายเป็นตัวอย่างที่ดีของการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในชุมชนแต่ยังคงสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยหลายพระราชทานมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลังและมีความงดงามที่ไร้กาลเวลานี่คือเรื่องราวแห่งการตามรอยพระเมตตาที่เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงและยังคงส่องประกายอยู่ในผลงานของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเป็นสายใยแห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไทยไว้อย่างงดงาม
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: คุณผู้ฟังคะช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหลายโครงการที่ทางศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดได้ดำเนินการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในบริเวณเขาล้านตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ร่มรื่นภายในศูนย์ราชการุณมีโครงการอนุรักษ์สวนป่าชายเลนรวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืนมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติป่าชายเลนพร้อมพันไม้หายากและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติในระยะทางสั้นประมาณ1กิโลเมตรหรือไปกับ2กิโลเมตรจากจุดพักไปยังจุดชมวิวเขาล้านและในช่วงนี้ไปพูดคุยกับนายสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ครับผมสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดก็เรียนว่าบริเวณแห่งนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมนะครับที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับราชการของจังหวัดนะครับแล้วก็ชมรมกล้วยไม้จันทบุรีนะครับชมรมกล้วยไม้จังหวัดตราด นะครับรวมทั้งมีการปล่อยพันธุ์ปลาด้วยนะครับในโครงการนี้ก็รวมกิจกรรมหลายอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับในวาระโอกาสที่ทรงเจริญพระชนษา91พรรษานะครับโครงการนี้นะครับก็เรียนว่าเป็นโครงการที่รวมหลายกิจกรรมมาอยู่ร่วมกันนะครับก็มีการติดกล้วยไม้นะครับจำนวน300ต้นนะครับในพื้นที่ของศูนย์ราชการลุนนะครับก็ได้แก่พันเหลืองจันทบูรณ์นะครับพันเรื่องมัจฉาเป็นหลักนะครับ300ต้นก็มีชมรมกล้วยไม้ได้มาติดตั้งให้กับทั้งหมดนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนและหัวหน้าศูนย์ราชการผู้บริหารของจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารของสภากาชาดไทยนะครับก็มาร่วมกันติดตั้งนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นการปลูกป่าชายเลนนะครับมีต้นกงกลางต้นโป่ง591ต้นนะครับที่ปลูกป่าชายเลนนะครับโครงการนี้ก็ท่านมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานนะครับท่านลงไปปลูกป่าชายเลนเองนะครับรวมทั้งท่านผู้ช่วยเหตุเรนยิกสภากาชาดไทยก็ลงไปปลูกป่าด้วยกันเองรวมทั้งติดกล้วยไม้ด้วยนะครับบางต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปล่อยพันธุ์ปลาด้วยครับถือว่าเป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติที่บึงเขาล้านนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการร่วมกันหลายหน่วยงานนะครับจากคนที่เริ่มมือไปสู่ราชการลุนสภากาชาดไทยนะครับก็เรียนว่าโครงการในพื้นที่นี้ก็จะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเป็นหลักนะครับในว่าโลกาต่างๆกันนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นพระมหาวิคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงนะครับซึ่งท่านได้ตัดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไว้นะครับว่าจะอยู่หัวเป็นน้ำนะครับพระองค์ท่านเป็นป่าครับป่าที่จงรักป่าที่พักดีต่อน้ำเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเราสุรการุณก็สืบสานปณิธานของพระองค์ท่านนะครับที่มาทำในการปลูกป่าในทุกกิจกรรมนะครับนอกจากปลูกป่าบนบกแล้วปลูกป่าชายเลนแล้วเรายังมีติดกล้วยไม้บนต้นไม้อีกทั้งนี้เพื่อลดโลกร้อนนะครับส่วนหนึ่งตามนโยบายของสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่มีความสวยงามร่มรื่นนะครับเราก็จะปลูกพืชทดแทนอยู่เสมอนะครับในพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีต้นไม้เล็กๆโตขึ้นมาเผื่อต้นไม้ใหญ่และเสริมต้นไม้ใหญ่ด้วยจะทำให้บริเวณของเราเนี่ยในทุกพื้นที่รวมทั้งบริเวณหาดราชการุณเนี่ยมีความสวยงามกว่าที่อื่นนะครับเราจะเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีป่านะครับมีภูเขามีแม่น้ำครบถ้วนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่จะมาดูในพื้นที่นะครับศึกษาในทุกกิจกรรมก็สามารถศึกษาได้ใครชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้ตรงเนี้ยกล้วยไม้กำลังออกดอกสวยงามมากหรือจันทบูรณ์กำลังออกสวยงามมากนะครับส่วนป่าชายเลนที่เราปลูกป่าไว้ประจำเนี่ยตอนเนี้ยเรากำลังทางเดินป่าชายเลนเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนหย่อนใจริมหาดราชการุณหรือมาพักที่นี่เพราะที่นี่มีที่พักด้วยนะครับเงินทุกบาทจะเข้าบำรุงสภากาชาดไทยหมดรายได้ก็จะเข้าสภากาชาดไทยหมดนะครับส่วนหนึ่งนะครับและกิจกรรมตรงนี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นวงรอบเลยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถมาดูป่าชายเลนที่นี่ครับดูสัตว์น้ำที่อยู่กับป่าชายเลนก็เป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันครับเพราะต้นไม้ก็ต้องค่อยๆเติบโตไปนะครับเรามีคนดูแลพื้นที่นะครับพี่น้องที่มาอยู่แลพื้นที่เนี่ยจริงๆพื้นที่นี้เยอะนะครับประมาณ400กว่าไร่นะครับทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นๆกว้างมากแต่ถ้าท่านมาที่ไหนเขาจะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดนะครับจะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดเพราะเรามีคนดูแลโดยเฉพาะนะครับทั้งรดน้ำต้นไม้ในยามหน้าแล้งนะครับมีการปลูกต้นไม้เสริมตลอดเวลานะครับในพื้นที่เพราะที่เนี่ยนอกจากที่มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผู้ที่มาที่นี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่นะครับมีท้องถิ่นมีโรงเรียนนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆนะครับได้มาดูก็จะศึกษาดูงานไปด้วยนะครับทั้งโครงการพระราชดำริอื่นๆนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังมีโครงการพระราชดำริอื่นๆนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับต้นไม้77จังหวัดมีพันไม้กับทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็อันนี้มีสวนสมุนไพรอีกใครอยากมาดูสวนสมุนไพรมาดูได้แล้วก็จะปลูกเสริมไว้เพราะต้นไม้เวลา หน้าแล้งอะไรมันก็จะมีอะไรไปบ้างก็จะปลูกเสริมไว้นะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะต้นใหญ่กันหมดเพราะว่าต้นใหญ่ๆก็จะถ้ามีอายุมากมันก็จะไปตามสภาพแต่เราก็ปลูกทดแทนตลอดครับอ๋อก็เรียนว่าเราร่วมกับชุมชนก็มาดูงานบ่อยนะครับบางทีก็ที่มาดูงานนะครับก็จะมีชุมชนเกษตรค่ะก็จะมาดูสวนผลไม้ภาคตะวันออกนะครับมาดูกิจกรรมอื่นสะสมบนเตกออกไปแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับนี่นะครับแล้วก็เรียนว่าที่นี่เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มโรงเรียนนะครับมีสถานศึกษานะครับที่มาอบรมเยาวชนอยู่เป็นประจำนะครับในเดือนนี้ก็ประมาณ3คณะละนะครับคณะละก็หลายร้อยคนมีทั้งลูกเสือเนตรีมีทั้งยุวกชาตินะครับมีทั้งพี่เนาะมีทั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มต่างๆเข้ามาดูงานในพื้นที่ก็จะได้ความรู้กันเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่ด้านที่จะเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ตลอดครับเขาเรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีสูงเนี่ยนะครับสภานายิกาสภากาชาดไทยเนี่ยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับต่อศูนย์ราชการดุลสภากาชาดไทยของล้านจังหวัดตัดอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับถือกำเนิดตั้งแต่ท่านได้เสด็จครั้งแรกเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2522นะครับเราก็ถือวันเนี้ยเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการดุลสภากาชาดไทยมีการทำบุญทุกปีนะครับแล้วเราก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดนะครับตอนที่ท่านได้เสด็จนะครับมาดูผู้อพยพชาวกัมพูชาเนี่ยท่านไม่เสด็จคนเดียวนะครับท่านเสด็จมาหลายครั้งมากนะครับในพื้นที่เนี่ยหลังจากที่ได้ครั้งแรกแล้วก็เสด็จมาอีกแล้วก็ให้นางพระองค์พระโอษฐ์นะครับมาอยู่ดูแลตลอดนะครับในพื้นที่รับท่านเป็นห่วงเป็นใยมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อศูนย์แห่งนี้เพราะนั้นเนี่ยนะครับจะปณิธานของศูนย์ก็คือจะต้องสนองคุณท่านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะทำกิจกรรมทุกกิจกรรมแล้วก็มีหน่วยอื่นมาทำกิจกรรมด้วยนะครับนอกจากดูแลความสะอาดดูแลต้นมงต้นไม้แล้วยังมาทำความสะอาดชายหาดให้เราด้วยก็จะมีกิจกรรมมาทำความชายหาดให้มาทำกิจกรรมเสร็จก็จะไปดูชายหาดเก็บขยะเพราะว่าหาดทุกที่เนี่ยก็จะมีขยะมันฝอยมาเยอะแต่ของเราจะสะอาดตลอดนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยศูนย์ก็ต้องดูแลทิศหนึ่งแต่ก็จะมีคนอื่นมาร่วมทำกิจกรรมในการเก็บขยะเอารักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยครับนะครับสำหรับพระองค์ท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านได้ทรงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับในไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านเอารักทรัพยากรธรรมชาติด้านความมั่นคงนะครับบอกไปเยี่ยมเยียนทหารตำรวจในพื้นที่นะครับอันนี้แล้วก็ทรงช่วยเหลือเรื่องอาชีพครับศูนย์ศิลปอาชีพขนาดคนที่อบรมที่นี่ท่านยังมาสอนอาชีพให้เวลาออกไปแล้วก็จะได้มีงานทำนะครับมีอาชีพติดตัวไปสามารถไปทำได้นะครับมีศูนย์ศิลปอาชีพนะครับช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ชุมชนว่าจะเป็นทอผ้าหรืออะไรอื่นๆตรงนี้ท่านมีมหากรุณาอย่างยิ่งโดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้ศูนย์ราชการสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับท่านทรงสมพระเมตตาแล้วก็มีพระกรุณามหากรุณาเป็นอย่างยิ่งครับก็เรียนว่าในปี2535นะครับพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรุงเทพประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสั้นทรงมีพระราชดำรัสนะให้พัฒนาศูนย์แห่งนี้นะครับอันแรกก็คือให้มีการสร้างวิวรรณเฉลิมพระเกียรตินะครับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี2535นะครับแล้วก็แล้วเสร็จในปี2537นะครับแล้ววันที่26เหมือนกันพฤษภาคมปี2537นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมเดชพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านเสด็จมาเปิดเองนะครับมาเปิดในพื้นที่นะครับแล้วก็เรียนว่าอันที่2ก็คือให้เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับเรามีศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็เป็นมีที่พักให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งมีที่พักให้ด้วยสำหรับที่พักของศูนย์เนี่ยนะครับก็ราคาประหยัดอยู่แล้วเป็นเงินเป็นการบำรุงให้กับสภากาชาดไทยนะครับก็มีห้องพักตั้งแต่2คนนะครับตอนนี้มีอยู่17ห้องนะครับมีห้องพัก3เตียง6เตียง7เตียงนะครับ15เตียงนะครับ20เตียงนะครับ30เตียง40เตียงเพราะนั้นเนี่ยสะดวกยังไงมาได้ทำมาเป็นครอบครัวใหญ่นะครับกว่าจะพัก15เตียงนะครับหรือ6เตียง7เตียงแต่ละราคาก็ลดหลั่นลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน นะครับก็เรียนเชิญว่าพี่น้องที่ยังมาชมที่นี่มาเที่ยวชายหาดสามารถพักผ่อนจนใจได้นะครับท่านเข้าไปดูใน Google พิมพ์ศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาติไทยจะมีทุกอย่างให้ท่านดูว่ามันมีอะไรบ้างนะห้องพักแต่ละห้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์บำรุงสภากาชาติไทยนะครับเป็นรายได้ของสภากาชาติไทยหมดนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องชนได้มาเที่ยวชายหาดชายหาดที่นี่สวยงามมากเป็นหาดทรายขาวลงเล่นน้ำทะเลได้เลยนะครับแล้วท่านก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้ตอนเย็นก็ดูพระอาทิตย์ตกสวยงามมากนะครับยังมีนกเงือกให้ท่านได้ชมอีกแสดงว่าพื้นที่สมบูรณ์มากเขาว่านกเงือกที่นี่อาจจะมีถึง3คู่นะครับท่านตื่นเช้าๆมาเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับท่านใดชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้หรือท่านดูนกออกเต็มสองข้างทางเลยนะครับหรือชมต้นราชพฤกษ์ก็จะมีต้นราชพฤกษ์ออกดอกนะครับแล้วนะบางหน้ามีต้นสีต้นที่มีสีม่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ได้ที่เนี่ยมีหมดครับมีทุกสายพันธุ์เพิ่งร่วงไปเนี่ยยังเห็นนะครับเห็นดอกเลยนะสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านได้มาศึกษาหาความรู้นะครับแล้วถ้าทางเดินป่าชายเลนเสร็จท่านก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมเดินป่าด้วยนะครับเดินไปบนป่าแต่ไปออกผ่านเห็นทะเลสวยงามมากแล้วก็เลาะทะเลมาขึ้นหน้าทะเลได้เลยท่านไม่ต้องเดินกลับไม่ต้องเดินย้อนนับไปข้างบนเนี่ยก็จะมีพันไม้ที่ศึกษาอีกก็มีพันไม้อยู่เยอะมากข้างบนเนี่ยนะครับท่านใดชอบกิจกรรมใดกิจกรรมออกกำลังกายก็ได้นะครับเราเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยก็จะมีคนออกกำลังกายตลอดนะครับก็จะเดี๋ยวเย็นๆก็จะมาละนะครับมาวิ่งออกกำลังกายบ้างขี่จักรยานบ้างทำกิจกรรมนันทนาการได้ด้วยนอกจากรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับ
0: วันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีเดียวกันนี้ดิฉันนางสาวสุริยพรสิงห์พันธ์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of Wood มาเราไปใช้สิทธิ์โหวต
2: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
3: จริงเหรอเขาทำยังไง
2: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
3: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
2: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยจะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าไทยแลนด์ฟาสต์พาสอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: รัฐบาลเดินหน้าไทยแลนด์ฟาสต์พาสอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงานไทยแลนด์ฟาสต์พาสเพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยแลนด์ฟาสต์พาสจะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น one stop serviceด้านนายเอกนิติธันรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SMEนันทิกากิตปาโลรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย
11: นายวรศิษฐ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างจากที่ทราบข้อมูลพบทำเป็นกระบวนการและมีมานานแล้วหากเกี่ยวข้องกับข้าราชการรวมทั้งผู้ที่จัดสอบต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่าหน่วยงานต้นทางต้องไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างแน่นอนและได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วใครที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะพิสูจน์กระบวนการในเรื่องนี้คือตัวข้อสอบเพราะข้อสอบต้องถูกนำไปเก็บและมีผู้ถือกุญแจ 2-3 คนและตัวข้อสอบที่อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นของจริงหรือไม่รวมทั้งการนำออกมาได้อย่างไรผมธิดาทิพย์นนท์รายงานค่ะ
5: ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้กรณีขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่น
12: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้แน่นอนครับวันนี้ทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็มี FM 105 MHz รวมถึงทักทายคุณผู้ฟังทาง AM ด้วยนะครับ AM 819 KHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์และก็ยังมี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยแล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับรวมถึงทางด้านของ TikTok ด้วยวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิม 5:00 น.ครับ 5:00 น.กับ 7:00 น. 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ครับที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือข่าวข้อมูลต่างๆในรอบวันที่เกิดขึ้นใครที่วันนี้นะครับอยากรู้ว่าวันนี้เหตุการณ์ต่างๆในรอบวันมีเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องรู้และเราควรรู้บ้างติดตามได้ครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นอกเหนือจากบอลแล้วนะครับที่มาดูแลคุณผู้ฟังพร้อมรายงานข้อมูลที่ต้องบอกว่าอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่างเทคนิคของเราครับคุณสายชนนีซังส่วนประสานงานวันนี้นะครับรับโทรศัพท์อยู่ที่0227699717แล้วก็022769721นะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นครับวันนี้ใครที่มาแล้วนะครับก็สามารถรายงานตัวเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้อาจจะเลิกงานแล้วนะครับถึงที่บ้านเรียบร้อยหรือกำลังเดินทางอยู่ก็แล้วแต่เลยนะครับแค่โทรศัพท์มาแค่ทักทายมาอย่างเช่นน้องบักเก็ตวันนี้นะครับรายงานตัวมาแล้วทาง TikTok ก็รายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันน้องแชมป์นี่ไม่เคยพลาดเลยกดหัวใจนะครับมีของขวัญใจส่งใจส้มให้เข้ากับบรรยากาศก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับหลายเรื่องราวที่ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนครับหนีไม่พ้นเรื่องราวที่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ในรอบวันเรื่องของการทุจริตเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับต้องบอกว่ามีสื่อมวลชนจับตามองเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยนะครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการติดตามเรื่องนี้นะครับแน่นอนเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบต่างๆด้วยนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนอกเหนือจากนั้นครับแน่นอนใครที่ติดตามกันอยู่วันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวด้วยนะครับเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อกี้นี้ฟังช่วงต้นชั่วโมงไปก็จะเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ Thailand Fast Pass นะฮะซึ่งต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีก1ขั้นตอนเป็นอีก1กระบวนการนะครับที่เป็นการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอนาคตสร้างแรงงานสร้างรายได้นะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับสามารถที่จะติดตามนะครับแล้วก็พูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนำเสนอข้อมูลต่างๆมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป022769717แล้วก็022769721เริ่มต้นข่าวแรกก่อนนะครับที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ Thailand Fast Pass นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นการมอบโอกาสครับให้กับผู้ประกอบการและนี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นในการยกระดับการทำงานของภาครัฐโดยรัฐบาลครับเน้นย้ำเลยนะครับว่าจะเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนและที่สำคัญครับต้องบอกว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและก็เป็นศูนย์กลางของโลกด้วยโดยวันนี้ครับ 23มิถุนายน2569ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับ 13:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ครับท่านเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็กล่าวเปิดงาน Thailand Fast Pass นะครับซึ่งต้องบอกว่าเพื่อเป็นการเร่งรัดการลงทุนนะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลระบุชัดเจนครับน่าสนใจมากเรื่องนี้บอกการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตเป็นอย่างมากคุณผู้ฟังหนึ่งในปัจจัยสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความเร็วรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากเป็นผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆสามารถบรรลุเป้าหมายนะครับแล้วก็สำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมเน้นย้ำบัตร Thailand Fast Pass นะครับก็จะเป็นการมอบให้แก่ผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการยกระดับการทำงานภาครัฐยืนยันครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของอาเซียนของภูมิภาคและก็ของโลกครับนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับยังได้เน้นย้ำด้วยว่ารัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมครับด้านปัจจัยการผลิตสนับสนุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังความมั่นคงด้านพลังงานด้านทรัพยากรที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนในอนาคตได้อย่างมั่นคงนะครับก็วันนี้ก็เรียกว่าเปิด Thailand Fast Pass ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่าเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนต่างๆต้องบอกว่านำเรียนกับคุณผู้ฟังมาโดยตลอดว่าประเทศไทยของเราตอนนี้เนื้อหอมครับต่างชาตินี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็ได้มีการหอบเงินลงทุนมาทำให้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจตรงไหนก็แล้วแต่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้คึกคักจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยหนุนไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัส60/40นะฮะต้องบอกโอ้โหหลายคนก็บอกว่าแฮปปี้หลายคนก็บอกว่ามีความสุขพอได้สแกนปุ๊บนี่จ่ายนิดเดียวนะครับรัฐช่วยจ่ายตั้ง60เราจ่ายเองแค่40เท่านั้นเองนะครับก๋วยเตี๋ยวชามนึงมีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาบอกเลยมีด้วยมีอยู่จริงด้วยคุณผู้ฟัง10กว่าบาทเองนะครับเพราะว่าบางทีก็40บาท50บาทใช่ไหมรัฐช่วยจ่าย 60% เราจ่ายเองแค่ 40% ก็เหลือ15บาทบางคนบอกว่า18บาทก็มีนะครับโทรศัพท์มาบอกกันก็นี่แหละฮะเป็นหนึ่งเรื่องที่เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้พ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการนะครับต่างๆก็แฮปปี้มีความสุขมาดูข้อความกันหน่อยนึงว่าต้นชั่วโมงแบบนี้มีใครรายงานตัวคุณพรศักดิ์สวัสดียามเย็นนะครับเจอกันช่วงบ่ายๆแล้วด้วยพี่พรศักดิ์ตอนนี้อยู่ไหนเอ่ยฝนตกไหมครับทักทายกันมาจะได้มีบรรยากาศในการขับรถแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆไปตลอดเส้นทางเลยนะครับคุณอเนกบอกโอ้ยกเครดิตให้เลยทุกๆโครงการนะครับแน่นอนเห็นผลชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เรื่องของไทยช่วยไทยนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับวันนี้ก็เพิ่มเติมมาจากคุณอัชราปิ่นทองนะครับแล้วก็มีคุณเต็มคลองเตยด้วยสมาชิกใหม่วันนี้รายงานตัวมาค่อนข้างเยอะทางเพจของสวทของเรานะครับถ้าอ่านช้าไปไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันคุณพยอมนักน้อยอยู่ที่ SCG เขาวงสระบุรีคุณวันขาตอนนี้แบบแดดเปรี้ยงเลยฝนไม่ตกอ้าวดีน่าจะแบบซักผ้าแล้วก็ตากผ้านะครับผ้าแห้งเลยนะถ้าแดดเปรี้ยงๆแบบนี้ผ้าหอมนะหลายคนบอกแบบนั้นนะครับมีหลายๆท่านเลยนะครับที่ทยอยส่งมารวมถึงคุณพิสมัยด้วยนะครับตอนนี้อยู่สถานีอ๋อคุณพรศักดิ์นะครับก็เรียกว่ามื้อเย็นๆยามเย็นแบบนี้ก็เรียกว่าให้บรรยากาศยามเย็นวันนี้ฝนไม่ตกนะครับมีคุณผู้ฟังถามมาเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยจะรายงานเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของฟ้าฝนในช่วงฤดูฝนด้วยวันนี้สบายๆหน่อยที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวมีเรื่องค่าไฟด้วยที่ต้องบอกว่าหลายคนจับตามองอยู่แล้วก็เป็นประเด็นแต่ก่อนที่จะไปในเรื่องของค่าไฟนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับหลายคนที่ได้ติดตามกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหนีไม่พ้นครับคุณผู้ฟังเรื่องราวที่เป็นประเด็นตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับเป็นการทลายแหล่งโกงข้อสอบท้องถิ่นรายใหญ่ครับที่บริเวณบ้านพักจังหวัดนนทบุรีที่สำคัญคุณผู้ฟัง พบหลักฐานการแก้ไขกระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายโอ้โหมูลค่าความเสียหายนี่เขาบอกว่าหลายพันล้านบาทเลยทีเดียวนะครับบางคนบอก 4,500 ล้านบาทโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของนายพัฒนพงษ์จันเพ็ญพูลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษนะครับมีพันตำรวจเอกทีณัฐกรวัฒนะแสงประเสริฐนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านก็แถลงแล้วก็มีพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะครับมีการแถลงกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการตรวจยึดนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานการจับกุมขบวนการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยสืบเนื่องจาก22มิถุนายน2569ที่ผ่านมาช่วงเวลา 17:45 นาทีครับนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้มอบหมายให้นายพัทรพงษ์จันเพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และคณะนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีลงวันที่22มิถุนายน2569ทำการตรวจค้นครับคุณผู้ฟังเป็นบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทแห่งนี้คุณผู้ฟังครับอยู่ที่พื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อเข้าไปตรวจค้นนะครับก็ได้มีการพบแล้วก็มีการยึดสิ่งของมีการค้นหากระดาษคำตอบที่ใช้ในการกระทำความผิดแล้วก็มีเอกสารที่เกี่ยวข้องก็มีการขอตรวจยึดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ดำเนินการทำสำนวนนะครับแล้วก็มีทำสำเนาเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีการตรวจยึดครับเข้าถึงข้อมูลในเครื่องมือสื่อสารตามประเด็นดังกล่าวนะครับที่ได้มีการกล่าวหาร้องเรียนถึงขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นพ.ศ. 2568มาดูพฤติการกันคุณผู้ฟังครับเขาบอกแบบนี้ไล่เรียงกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับมีกลุ่มบุคคลแล้วก็มีติวเตอร์บางกลุ่มเขาบอกมีการแอบอ้างว่ามีเส้นสายภายในสามารถช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบผ่านให้เข้ารับราชการท้องถิ่นได้จากหลักฐานแล้วก็มีคลิปเสียงด้วยที่มีการร้องเรียนพบว่าขบวนการนี้เนี่ยมีการเรียกรับเงินกันตั้งแต่เริ่มต้นนะ 350,000 บาทนี่คือเริ่มต้นนี่คือเรทเริ่มต้นเลยเรียกรับเงินว่าสามารถที่จะทำให้เข้ารับราชการท้องถิ่นได้นะครับเริ่มต้นก็ตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปจนถึงคุณผู้ฟัง 700,000 ถึง 800,000 บาทในจังหวัดหรือว่าพื้นที่ครับที่มีอัตราการแข่งขันสูงโดยตามประกาศอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับปี2568เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2568เขาบอกว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเปิดรับสมัครจำนวน87ตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 6,669 อัตราต่อมาครับคุณผู้ฟังครับสืบทราบมาว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อให้ผู้สอบได้เนี่ยได้คะแนนตรงกับคะแนนที่ประกาศโดยมีผู้ต้องสงสัยเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยการซุกซ่อนกระดาษคำตอบสถานที่ดังกล่าวพอจากการตรวจค้นนะครับพบว่าบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีจำนวนประมาณ10คนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกำลังดำเนินการแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบในระบบคอมพิวเตอร์โอ้โหนี่ส่วนใหญ่ย้ำนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกำลังดำเนินการแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือครับให้ผู้เข้าสอบที่ได้มีการชำระเงินเพื่อแลกกับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นพ.ศ. 2568ให้สอบได้โดยวิธีการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้คะแนนในกระดาษคำตอบเนี่ย ตรงกับคะแนนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศเอาไว้ในเว็บไซต์ไปก่อนหน้านี้แก้คะแนนให้ตรงกับที่ประกาศในเว็บไซต์ไงคุณผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมแล้วก็เป็นวิธีการทุจริตในการแก้ไขคะแนนสอบอันเป็นเท็จเจ้าหน้าที่ครับจึงได้ทำการตรวจค้นก็พบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบพร้อมกับ CPU จำนวนถึง18ชุดมีเอทานอลนะครับมีตัวบรรจุข้อมูลเก็บข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั่วประเทศมีข้อมูลรายชื่อครับที่ต้องแก้ไขให้เป็นผู้สอบได้จากทั่วประเทศแล้วก็ยังพบอีกครับพบสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบในวันที่15กุมภาพันธ์2568จำนวนถึง 3,000 รายคุณผู้ฟังโดยแก้ไขไปแล้วเนี่ยแก้ไขเสร็จไปแล้วเนี่ยประมาณ 2,000 รายมูลค่าความเสียหายครั้งนี้คุณผู้ฟังครับ 4,500 ล้านบาทโอ้โหนี่นะครับนี่คือข้อมูลจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการยึดสำเนากระดาษคำตอบแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการยึดคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อสารของบุคคลที่อยู่ในบริษัทดังกล่าวครับแล้วก็มีการเชิญบุคคลมาให้ถ้อยคำต่อพนักงานไต่สวนประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องของข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นโปรเซสหรือว่าเป็นขั้นตอนทั้งหมดเลยที่วันนี้นะครับทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงไว้นะครับทลายแหล่งโกงข้อสอบท้องถิ่นนะครับแก้ไขกระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายครับมูลค่าความเสียหาย 4,500 ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับคร่าวๆที่ได้มีการบอกกล่าวกันแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากนี้ครับแน่นอนวันนี้นะครับทางด้านของการตรวจสอบต่างๆล่าสุดครับช่วงก่อนหน้านี้ประมาณ1ชั่วโมงปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลังจากเจ้าหน้าที่ปปช.บุกจับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นครับโดยวันนี้ครับ23มิถุนายน2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1563/2569เรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวโดยเนื้อหาหลักใหญ่ใจความครับระบุชัดเจนว่าโดยที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ได้มีการเข้าตรวจค้นแล้วก็มีการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยได้มีการตรวจนะครับเป็นการยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นจำนวนมากอันเป็นกรณีที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานของบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นครับเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พ.ศ. 2545และประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา57และมาตรา69กฎกพ.ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวพ.ศ. 2554จึงสั่งให้นายธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวแล้วก็ปฏิบัติตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนติดตามอยู่ก็มีการสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเส้นปมทุจริตข้อสอบนะครับหรือว่าการโกงข้อสอบท้องถิ่นซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนเลยนะครับได้มีการติดตามอยู่วันนี้ต้องถือว่าเป็นประเด็นสำคัญครับที่เกิดขึ้น ขึ้นทั้งในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ในทุกแพลตฟอร์มนะครับทุกช่องที่ได้มีการติดตามกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งต้องบอกคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนติดตามนะครับแล้วก็ให้ความสนใจอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ครับมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังกันนะครับทาง02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับมีคุณไพเวทจากมหาสารคามครับบอกตอนนี้อากาศร้อนจัดเลยคุณบอลนี่นะครับแล้วก็มีจากพระรุ่งด้วยนะครับคุณนิ่มนวลจันแก้วสวัสดีครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนในการนำเสนอข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทราบแล้วนะครับเรื่องนี้แล้วก็ท่านบอกเลยว่าเดี๋ยวรอติดตามต่อไปด้วยนะครับทั้งปปช.ตำรวจไซเบอร์ที่มีการทลายเรื่องของการทุจริตของเจ้าหน้าที่นะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่านนายกรัฐมนตรีสั่งดำเนินการเต็มที่เรื่องนี้นะครับแน่นอนนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันนะครับเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีพาไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งต้องบอกว่าหลายคนตอนนี้ก็มีข่าวปลอมในสื่อสังคมออนไลน์เยอะท่านนายกรัฐมนตรียืนยันครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ยังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาก็พร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรมครับโดยล่าสุดครับเรื่องนี้สำคัญมากๆครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาท่านบอกว่าขณะนี้ยังเป็นปกติครับขอให้ประชาชนมั่นใจไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านความมั่นคงทั้งเรื่องของการคุกคามทั้งเรื่องของการโจมตีการรุกรานจากฝ่ายใดยืนยันครับว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกัน การขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติย้ำครับว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับทางทะเลนะครับบังคับข้อพิพาททางทะเลหรือว่า Across ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยนะครับขึ้นอยู่กับการตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้พร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมอีกหนึ่งเรื่องครับประเด็นการเมืองภายในกัมพูชาเป็นเรื่องที่ประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวไก่ได้เช่นเดียวกับที่กัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยพร้อมระบุว่าไทยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในของประเทศอื่นขณะเดียวกันครับก็มีการกล่าวถึงกรณีชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับกำลังทางทหารแล้วก็มีการโจมตีคนกลุ่มน้อยท่านก็บอกว่าเป็นไปตามกรอบมนุษยธรรมไทยก็ได้มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเมื่อมีความปลอดภัยแล้วก็จะดำเนินการส่งกลับประเทศตามขั้นตอนท่านบอกไม่มีปัญหานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนที่ถามมาว่าเอ๊ะคุณบอลแล้วชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอย่างไรเรื่องครับท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามข้อมูลต่างๆจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามุ่งสร้างโอกาส พัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วัน

0: ที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
2: กลับมาติดตามกันครับ 17:34 น.คุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันนะครับมีเที่ยงคืนคืนนี้เชียร์โปรตุเกสด้วยกันครับพี่บอลเรื่องของบอลโลกที่หลายๆคนเชียร์ได้ครับก็จะเชียร์ทีมไหนรักทีมไหนชอบทีมไหนเชียร์ได้เต็มที่เลยแต่เพียงแต่ว่าอย่าเล่นการพนันนะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายอันนี้ย้ำกันในทุกๆชั่วโมงแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังเชียร์กันแบบสนุกสนานเรื่องราวของกีฬาฟุตบอลซึ่งต้องบอกว่าทั่วโลกต้องบอกโอ้โหหลายคนก็ลุ้นกันเชียร์กันแล้วก็ติดตามกันกับทีมในดวงใจด้วยคุณผู้ฟังเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษมาแชร์กันได้นะครับแล้วก็สนุกสนานกันได้เมื่อสักครู่นี้นะครับเข้าไปดูในเพจของไทยคู่ฟ้าครับได้มีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกับคณะรัฐมนตรีครม.นะครับ23 มิถุนายน 2569ครับต้องบอกว่าเป็นการสานต่อผลสำเร็จครับของการประชุมอาเซียนรัสเซียซึ่งต้องบอกว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปท่านเดินหน้าครับความร่วมมือแบบรอบด้านสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมด้วยนะครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องนี้กันสักหน่อยเพราะว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยผลสำเร็จครับการเดินทางเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเมื่อ16 มิถุนายนจนถึง19 มิถุนายนที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็เดินหน้าต่อสู่ความร่วมมือรอบด้านท่านได้มีการหารือครับกับผู้นำและองค์กรเศรษฐกิจที่สำคัญผลักดันความร่วมมือทั้งด้านพลังงานเนี่ยทั้งด้านของก๊าซทั้งปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและก็ความมั่นคงทางอาหารซึ่งนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในระยะต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อสารต่อทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านนายกสั่งต่อครับบอกเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานเรื่องของน้ำมันเรื่องของก๊าซเรื่องของปิโตรเคมีเรื่องของปุ๋ยครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนท่านสั่งต่อไปที่กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศ BOI ครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและก็ภาคธุรกิจการติดต่อระหว่างประชาชนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของกระทรวงพาณิชย์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเลเซียนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องจากทางด้านของเพจของไทยกู้ฟ้านะครับเป็นข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีของครม.วันนี้ครับ23 มิถุนายน 2569สานต่อความสำเร็จอย่างงดงามที่เกิดขึ้นจากการไปประชุมอาเซียนรัสเซียครับเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับดูข้อความกันนะครับหลายคนที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ครับต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจการค้าต่างๆด้วยในขณะเดียวกันทางด้านของคุณทองพูลส่งมาบอกติดตามทุกวันที่วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ฝนไม่ตกนะครับอากาศก็กำลังสบายๆสวัสดีคุณเจด้วยแล้วก็มีคุณเตียงจันทกรที่วันนี้ฟังรายการอยู่รวมถึงคุณนิดด้วยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนกันหน่อยนึงเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับต้องบอกว่าพลังของทั้งเด็กทั้งเยาวชนทั้งคนรุ่นใหม่ต้องบอกว่าเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศไทยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้มีการให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารทั้งคุณครูนักเรียนวง

0: รียงโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีที่เตรียมครับไปเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกนะครับครั้งที่20ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคม2569นะครับที่ณบริเวณห้องโถงกลางครับที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลโดยหลักใหญ่ใจความครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวชื่นชมคณะครูผู้ฝึกสอนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสนับสนุนเด็กและก็เยาวชนครับให้ได้พัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพอย่างเต็มที่ต้องบอกว่าอาศัยทั้งเวลาความมุ่งมั่นความตั้งใจความทุ่มเทและก็ความเสียสละอย่างมากๆเลยท่านนายกก็มีการอวยพรด้วยนะครับอวยพรให้เยาวชนในโอกาสนี้เนี่ยได้ประสบความสำเร็จแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆสร้างมิตรภาพและแสดงศักยภาพของคนไทยอย่างเต็มที่ท่านย้ำด้วยว่าทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันก็ถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ครับแล้วก็ความสามารถรวมถึงเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลกโดยโครงการการประกวดดนตรีโลกครั้งที่20จัดขึ้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับต้องบอกว่าโครงการนี้ครับเป็นเทศกาลนานาชาติอันทรงเกียรติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับดนตรีเครื่องเป่านะครับตั้งแต่คศ1951แล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยเรียกง่ายๆก็คือเป็นโอลิมปิกของดนตรีเครื่องเป่าจัดขึ้นทุก4ปีแล้วก็จะมีนักดนตรีกว่า 20,000 คนนะคุณผู้ฟังเข้าร่วมมีผู้ชมกว่า 300,000 คนจากทุกทวีปแล้วก็มีวงดนตรีจากหลากหลายประเทศครับที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ให้กำลังใจกันน้องๆเก่งมากๆเลยนะครับจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีที่จะเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกนะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคมนะครับก็เรียกว่าวันนี้ก็ได้มีการเข้าเยี่ยมนะครับแล้วก็มาให้ท่านนายกรัฐมนตรีให้โอวาทแล้วก็สร้างกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอ่ะข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ติดตามกันอยู่แล้วก็ฟังกันอยู่ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังที่วันนี้นะครับมีการติดตามกันอยู่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องของค่าไฟกันหน่อยเชื่อว่าพอพูดถึงเรื่องค่าไฟหลายคนนี่เงียบหูฟังเลยว่าเมื่อไหร่จะลดนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของเราล่าสุดครับเปิดข้อสั่งการนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหน่วยงานการไฟฟ้าท่านสั่งเลยคุณผู้ฟังบอกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางที่ถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้านะครับหากพบว่ามีการผลักภาระให้ประชาชนนะครับต้องหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้สำคัญมากนะครับหลายคนที่ฟังอยู่หลายคนก็จะได้รู้ข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงแล้วก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าไฟฟ้าสาธารณะไฟส่องสว่างริมทางที่ถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนแค่พูดประเด็นนี้มานี่หลายคนก็อ้าวเหรอฮะใช่เหรอคุณบอลนี่นะครับเรื่องนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีมาฟังรายละเอียดกันท่านบอกว่าได้มีการสั่งการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเรื่องนี้ให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนำข้อเท็จจริงมารายงานให้ตนเองทราบเพื่อไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระเห็นไหมฮะถ้าเราเป็นประชาชนเราแบกรับภาระเราก็ไม่ไหวใช่ไหมท่านนายกบอกไม่ได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงมานะครับสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสั่งการไฟฟ้านครหลวงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนำข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมารายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบคุณผู้ฟังส่วนกรณีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ากระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านขั้นตอนนะครับผ่านการ ตั้งงบประมาณตามปกติได้แต่ขณะนี้บอกกำลังตรวจสอบบอกยังไม่ทราบข้อเท็จจริงซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข้อสงสัยที่ตนเองก็ได้ติดตามมาสักระยะหนึ่งแล้วในอดีตครับเคยมีการตั้งคำถามถึงกรณีการไฟฟ้าระบุว่าเป็นผู้รับภาระค่าไฟสาธารณะทั้งหมดว่ามีกลไกการรับภาระดังกล่าวแล้วก็มีผลต่อโครงสร้างต้นทุนอย่างไรในขณะนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการกำกับดูแลหน่วยงานด้านพลังงานโดยตรงแต่วันนี้เมื่อมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลกลับมาตั้งคำถามเดิมว่าเรื่องนี้มีที่มาอย่างไรจึงให้ไปตรวจสอบหากพบว่าเป็นภาระที่ถูกผลักไปให้ประชาชนจริงรัฐบาลก็จะหาทางแก้ไขอย่างแน่นอนนี่นะครับก็เป็นข้อมูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่าเกี่ยวข้องครับเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเรานะครับความเป็นอยู่เรื่องค่าน้ำค่าไฟสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับท่านบอกว่ามาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟฟ้าเนี่ยรัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลคุณผู้ฟังครับในการลดค่าครองชีพแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนส่วนบอกว่าจะมีมาตรการเยียวยาประชาชนหรือไม่รัฐบาลได้คิดไว้แล้วนะครับแล้วก็ทำในสิ่งนี้ได้ทันทุกอย่างก็ขอพิจารณาปัจจุบันก่อนเพราะว่ารัฐบาลก็มีภารกิจที่จะทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเนี่ยเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนะครับย้ำเลยว่าท่านก็อย่างที่นำเรียนกันกับประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าไฟฟ้าสาธารณะแล้วก็เรื่องของไฟส่องสว่างริมทางเนี่ยถูกนำไปรวมอยู่กับบินค่าไฟฟ้าของประชาชนย้ำตรงนี้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.แล้วก็การไฟฟ้านครหลวงกฟน.ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็นำมารายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระเรื่องค่าไฟนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมานำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของการตรวจสอบค่าไฟแฝงหากพบว่าเป็นการผลักภาระให้ประชาชนต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาจากข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับข้อความจากหลายๆพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับมาดูเรื่องของการศึกษากันหน่อยนึงอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกับกระทรวงอว.สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับชูนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพเรื่องของการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเยอรมนีโดยเรื่องนี้ครับนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครับเพื่อเดินหน้าพลิกโฉมมาตรฐานมหาวิทยาลัยไทยผ่านนวัตกรรมการประเมินคุณภาพร่วมนะครับนำร่องในการยกระดับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งมุ่งปั้นเป็นทุนมนุษย์ครับเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์ กันกิตินันท์ครับท่านบอกแบบนี้บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยทั้งนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีขั้นสูงก็มีกลไกสำคัญครับในการที่จะพัฒนาเรื่องของการศึกษาขั้นประถมวัยแล้วก็มีขั้นประถมศึกษานะครับมีเรื่องของมัธยมศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการจัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการก่อนส่งต่อไปยังสถาบันอุดมศึกษาก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาทุนมนุษย์หรือว่า Human Capital ครับเพื่อเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศการที่จะนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางก้าวเข้าไปสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจในภูมิภาคจำเป็นครับจำเป็นที่จะต้องยกระดับ การศึกษาให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลโดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เน้นย้ำปิดท้ายบอกการขับเคลื่อนการศึกษาไทยเข้าสู่มาตรฐานสากลอย่างเต็มรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมศได้พัฒนานวัตกรรมระบบการประเมินการเขาเรียกว่าเป็นระบบแบบรองรับร่วมกันซึ่งต้องบอกว่านำเกณฑ์ตรงนี้ครับมาประเมินที่มีคุณภาพจากประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งมีการบรรจุฐานข้อมูลประกันรับประกันคุณภาพการศึกษาแห่งยุโรปที่ต้องบอกว่าทั่วโลกก็ยอมรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็การยอมรับในคุณภาพการศึกษาไทยส่งต่อเป้าหมายเรื่องของการยกระดับเรื่องศักยภาพคนไทยมีทักษะที่เชี่ยวชาญตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองอ่ะพาไปช้อปปิ้งกันหน่อยนะครับใครที่ไปงาน OTOP มาแล้วบ้าง OTOP Mid Year 2026โอ้โหจัดกันอย่างยิ่งใหญ่คึกคักมากๆครับเขาบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็สะพายย่ามช้อปปิ้งงาน OTOP Mid Year 2026ต้องบอกว่ามีรายได้นะโอ้โหสะพัดเลยทีเดียวคนส่วนใหญ่ชอบไปจริงๆคุณผู้ฟังสำหรับงาน OTOP เพราะว่ามีอยู่ทั้งผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีไทยช่วยไทยพลัสอีกพาคุณผู้ฟังไปงานนี้กันหน่อยภายหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นจากภารกิจนะครับที่ผีตาโขนใช่ไหมที่จังหวัดเลยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็มาพร้อมกับคุณธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและก็เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องก็มาที่งานนี้เลยครับ OTOP Mid Year 2026เขามีการจัดที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่จังหวัดนนทบุรีครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงกับเยาวชนนะครับมีบทเพลงทั้งบทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นแล้วก็บทเพลงใกล้รุ่งในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็มีเพลงปลุกใจบ้านเกิดเมืองนอนด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เดินตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประกอบการเรียกว่าบรรยากาศน่ะเต็มไปด้วยความคึกคักมากๆเลยหลายคนที่ไปงาน OTOP ชอบเพราะว่า1ได้ของดีชอบเพราะว่า1ได้ของราคาย่อมเยาชอบเพราะว่า1ได้มีแคมเปญไทยช่วยไทยพลัสด้วยท่านนายกก็แวะชิมครับเรียกว่าแวะทุกบูธเลยภาพข่าวนี่ไปทุกสื่อเลยมีทั้งสินค้าทั้งอาหารทะเลแปรรูปมีน้ำพริกกุ้งเสียบมีทั้งเสื้อผ้ามีอาหารต่างๆระหว่างที่ได้เดินตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการนะครับก็มีประชาชนก็มาถ่ายรูปกันท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประชาสัมพันธ์กับแคมเปญไทยช่วยไทยพลัสด้วยซึ่งผู้ประกอบการที่มางานนี้ครับ OTOP Mid Year 2026เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแคมเปญนี้อยู่เช่นเดียวกันก็คือไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มีการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผลผลิตสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังครับที่ได้รับการพัฒนาฝึกทักษะวิชาชีพโดยกรมราชทัณฑ์ท่านก็แวะนวดด้วยสงสัยเหนื่อยนะฮะมีนวดคอนวดบ่านวดไหล่ที่ร้านทันตสถานหญิงกลางกรมราชทัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าใช้เวลาท่านนายกอยู่ที่นี่นะครับอยู่ภายในงานเนี่ยกว่า5ชั่วโมงเลยทีเดียวมาดูยอดกันหน่อยยอดขายนะครับจากงาน OTOP Mid Year 2026นะครับซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหยอดนี่กว่า147ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็มีทั้งสินค้า OTOP นะครับมีทั้งสินค้า OTOPสตาร์ทอัพ OTOP Premium นะครับมี OTOP ชวนชิมด้วยซึ่งต้องบอกว่าใครที่สนอกสนใจครับรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยก็มีกำหนดจัดงาน OTOP Mid Year 2026ภายใต้แนวคิดครับก็คือ OTOP NextInspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลก็มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นนวัตกรรมความคิดริเริ่มควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยและก็ยิ่งมีแคมเปญไทยช่วยไทยพลัสอีกก็ยิ่งทำให้ค้าขายดีนะครับก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนครับตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาก็ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครับที่อาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับใครที่สนใจนะสินค้าเนี่ยมีมากกว่า 2,500 บูธให้ประชาชนได้เลือกซื้ออย่างจุใจแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดนะครับให้กับผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้บริโภคชุมชนมาแสดงสินค้ากันนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้นะครับ OTOP Mid Year 2026นะครับก็งานนี้เน้นย้ำกันว่าคึกคักจริงๆแล้วหลายแต่หลายคนครับก็มากันโอ้โหเรียกว่าแฮปปี้นะครับได้ใช้สินค้าดีๆทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ได้ใช้แคมเปญไทยช่วยไทย Plus 60-40เข้าไปอีกโอ้โหเรียกว่าคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังกับงาน OTOP Mid Year 2026นะครับมีคุณเสวียนเล็กสถานด้วยอยู่ที่เสาไห้คุณบอลสระบุรีสัญญาณชัดเจนเลยทีเดียวในวันนี้คุณอเนกพลิกไทยนะครับยามเย็นแบบนี้ก็ฟังรายการฟังข่าวควบคู่กันไปด้วยนะครับทำให้บรรยากาศของการติดตามรายงานข้อมูลต่างๆก็เป็นไปด้วยความคึกคักเลยทีเดียวนะครับมีหลายเรื่องราวนะครับที่ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องสำคัญที่ทำให้ชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นนะครับพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืนในเวทีระดับโลกครับโดยเรื่องนี้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับเกียรติให้เป็นผู้กล่าวในการเปิดกิจกรรมสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเน้นย้ำคุณผู้ฟังถึงบทบาทสำคัญของทรัพยากรดินต่อความมั่นคงทางด้านอาหารและก็เรื่องของการฟื้นฟูระบบนิเวศท่านได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ความสำเร็จของประเทศไทยผ่านเครือข่ายหมอดินอาสากว่า 80,000 คนทั่วประเทศผ่านการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลครับแล้วก็มีการตรวจวิเคราะห์ดินเชิงลึกเพื่อช่วยให้เกษตรกรเนี่ยตัดสินใจได้อย่างแม่นยำรวมถึงการร่วมมือกับสมาชิกประเทศนะฮะแล้วก็ภาคีเครือข่ายโดยภายในงานนี้ครับเขาก็มีการจัดกิจกรรมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองระดับสูงนะครับในหัวข้อเรียกว่าการเดินหน้าประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการประกอบเรื่องของธุรกิจต่างๆด้วยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งประเทศบราซิลออสเตรเลียสหภาพยุโรปแคนาดานะครับแล้วก็อีกหลากหลายประเทศเลยรวมถึงเรื่องของหมอดินอาสานี่นะครับเกษตรกรต้นแบบก็มีการมาถ่ายทอดนะครับเรื่องราวของบทบาทสตรีการฟื้นฟูดินในภาคเกษตรกรรมด้วยนะครับแล้วก็การตระหนักรู้เรื่องดินผ่านเครือข่ายและก็การศึกษารวมถึงการเสวนาต่างๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้เดี๋ยวคงต้องพักเบรกกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติในห้วงเวลา18นาฬิกากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับกับจับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: หาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะกกต.บุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์วิลามจัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรครั้งที่3/2569รัฐบาลนครวิลามเปิดโครงการป้องกันเด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากการจมน้ำประจำปี2569รัฐมนตรีสุรศักดิ์พร้อมยกระดับท่องเที่ยวคุณภาพสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวในทุกมิติครม.ไฟเขียวร่างโอนงบประมาณปี2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทงบปี2570กว่า 3.7 ล้านล้านบาทส่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวันที่25มิถุนายนและ29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569นายกกำชับชี้แจงทุกข้อย้ำใช้งบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรัฐมนตรีวราวุฒิเผยครม.อนุมัติเงินค้างจ่าย447ล้านบาทช่วยชาวไร่อ้อยลดฝุ่น PM 2.5 ข่าวบริการและข่าวประกวดนะคะต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะกกต.บุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์วันที่23มิถุนายน2569สำนักงานข้าราชการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์โดยนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถผู้การสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้นายปริญญาประกอบมีหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองพร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์โดยเทศบาลนครบุรีรัมย์ณห้องประชุมศรีพุทธาสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์สาขา2อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์และสามัคคีเพื่อป้องกันการหาเสียงที่ขัดต่อกฎหมายรวมถึงการซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่งเสริมการนำนโยบายที่สร้างสรรค์มุ่งเน้นการหาเสียงที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้สมัครและผู้แทนพรรคการเมืองโดยเน้นการสร้างบรรยากาศการเลือกตั้งที่โปร่งใสยุติธรรมและเป็นมิตรต่อประชาชนผู้เข้าร่วมต่างแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะดำเนินการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่วิธีการที่บิดเบือนหรือผิดกฎหมายกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของกกต.และรัฐบาลนครบุรีรัมย์ในการผลักดันการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและอย่างเป็นเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้สมัครและประชาชนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นกลไกประชาธิปไตยที่แท้จริงบุรีรัมย์จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรครั้งที่3/2569วันที่23มิถุนายน2569จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องครั้งที่3/2519โดยมีนายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมที่ประชุมมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมได้แก่สำนักงานการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มงานวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์9แห่งและกลุ่มเกษตรกร1แห่งโดยหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำและติดตามผลการปรับปรุงเพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนการประชุมสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดเวลามที่มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดโครงการป้องกันเด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากการจมน้ำประจำปี2569วันที่22มิถุนายน2569เทศบาลนครบุรีรัมย์เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยทางน้ำให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยจัดพิธีเปิดโครงการป้องกันเด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากการจมน้ำประจำปีงบประมาณ2569ที่สระว่ายน้ำทาดาวิลล่าหมู่ที่2ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดเวลัมพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายอำนาจเพชรเลิศรองนายกสมตีนครบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครเวลัมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงภายใต้การมอบหมายของนายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกสตรีนครบุรีรัมย์จุดมุ่งหมายของโครงการเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและการจมน้ำในเด็กและเยาวชนซึ่งยังคงเป็นสาเหตุการสูญเสียที่สำคัญในประเทศเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการเอาตัวรอดในน้ำอย่างถูกวิธีถ่ายทอดหลักการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในเชิงองค์รวมการรวมครั้งนี้ไม่ได้จำกัดเพียงการสอนว่ายน้ำแต่ยังเน้นถึงหลักตะโกนยนต์ยื่นซึ่งเป็นวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำโดยไม่เสี่ยงชีวิตตนเองพร้อมทั้งการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้เยาวชนสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยเทศบาลนครเวลัมได้แสดงความขอบคุณต่อวิทยากรและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้โดยหวังว่าจะเป็นต้นแบบการสร้างเมืองปลอดภัยทางน้ำที่ยั่งยืนและเป็นแรงบันดาลใจให้หน่วยงานอื่นๆนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนรัฐมนตรีสุรศักดิ์พร้อมยกระดับท่องเที่ยวคุณภาพสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวในทุกมิตินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีที่นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุจะเดินหน้าเรื่องการท่องเที่ยวคุณภาพมากกว่าประมาณว่านโยบายของนายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาว่าจะมุ่งที่มูลค่ามากกว่าจำนวนโดยจะยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวทุกระดับไม่ใช่เน้นเฉพาะไฮเอ็นด์หรือลักชัวรี่โดยจะยกคุณภาพทุกระดับของการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวในทุกมิติและสร้างตัวเลขที่สูงขึ้นส่วนการคัดกรองเรื่องวีซ่าที่ลดจำนวนวันนายสุรศักดิ์กล่าวว่าจะทำให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงไม่อยากจะเดินทางเพราะระยะเวลาสั้นส่วนเรื่องการปราบนอมินีนักท่องเที่ยวที่ทำผิดกฎหมายขณะนี้ตำรวจท่องเที่ยวกำลังใช้กล้อง AI ติดตั้งในสถานที่ท่องเที่ยวและต้องขอความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอดส่องส่วนกรณีมีคนจีนมาเปิดบริษัทไรเดอร์ส่งของให้คนจีนโดยเฉพาะนั้นนายสุรศักดิ์กล่าวว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วจะต้องกวาดล้างแน่นอนโดยต้องทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคมไม่เช่นนั้นจะไม่สำเร็จครม.ไฟเขียวร่างโอนเงินงบประมาณปี2519วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทงบปี2570กว่า 3.78 ล้านล้านบาทส่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวันที่25มิถุนายนและ29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2519นายกรัฐมนตรีกำชับชี้แจงทุกข้อย้ำใช้งบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่23มิถุนายนว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงิน 13,328 ล้านบาทและเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกคนช่วยกันนี้ให้ข้อมูลกับส.ส.ในทุกข้อสักถ ถามและอธิบายให้ประชาชนทราบถึงการแก้ปัญหาต่างๆในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งประมาณทุกบาททุกสตางค์จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังบอกว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้และจะมีการตั้งคณะกรรมการจำนวน25คนแบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรีจำนวน6คนและสัดส่วนพรรคการเมือง19คนและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2570ในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการจำนวน72คนตามจำนวนที่เคยดำเนินการมาในอดีตรัฐมนตรีวราวุฒิเปิดครม.อนุมัติเงินครั้งใหญ่447ล้านบาทช่วยชาวไร่อ้อยลดฝุ่น PM 2.5 วันที่23มิถุนายน2519ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินครั้งใหญ่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงิน 447.04 ล้านบาทครอบคลุมเกษตรกร 4,667 คู่สัญญาปริมาณอ้อยรวมกว่า 6.91 ล้านตันตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีลดการเผาอ้อยซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% ไปแล้วกว่า 5,175 ล้านบาทโดยครั้งนี้เป็นการจัดสรรเพิ่มเติมให้ครอบคลุมเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมกลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีการเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนเล็กน้อยไม่เกิน 5% จำนวน 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อย 5.97 ล้านตันได้รับเงินช่วยเหลือ 411.10 ล้านบาทกลุ่มที่2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 900,000 ตันได้รับเงินช่วยเหลือ 62.34 ล้านบาทกลุ่มที่3เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดงจำนวน109คู่สัญญาได้รับเงินช่วยเหลือ 3.61 ล้านบาทรวมวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งสิ้น 447.04 ล้านบาทนายวราวุฒิกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับชาวไร่อ้อยทุกคนเงินอนุมัติเรียบร้อยแล้วตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมสัญญาไว้แม้จะล่าช้าไปบ้างแต่ก็มาช้าดีกว่าไม่มาขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับต่อไปเป็นข่าวบริการและข้อประกวดราคาค่ะที่บ้านตำบลละหานทรายมีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4ล้อจำนวน1คันโดยมีคุณสมบัติดังนี้ติดบุ้งกีสำหรับตักด้านหน้าและบ่งกี่สำหรับขุดด้านหลังระบบควบคุมด้วยไฮโดรลิกใช้เครื่องยนต์ดีเซล4จังหวะกำลังไม่น้อยกว่า90แรงม้าวงเงินงบประมาณ3,520,000 บาทราคากลางกำหนดณวันที่25พฤษภาคม2569เป็นเงิน 3,520,000 บาทการจัดซื้อครั้งนี้จะดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยผู้ยื่นเสนอจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เอาสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองกลางงบสดุสำนักงานสภาตำบลละหานทรายหมายเลขโทรศัพท์044649192-3กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและชาวสวนหากพบปัญหาเกี่ยวกับดินในการเพาะปลูกสามารถติดต่อขอคำปรึกษาและรับคำแนะนำด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตรได้โดยตรงจากกรมพัฒนาที่ดินที่จะสอบถามได้ที่สายด่วน1760หรือเพื่อคุยกับ AI แชทบอทน้องดินดีเพื่อนคู่คิดด้านดินและการเกษตรผ่านช่องทาง LINE ID แอปดินดีเพียงเพิ่มเพื่อนก็สามารถใช้งานได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาดินและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะกรมทางหลวงชนบทบุรีรัมย์จะดำเนินการขายท่อตลาดวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน233รายการโดยวิธีประมูลด้วยวาจาราคาประมูลเริ่มต้นที่ 39,520 บาทกำหนดเวลาและสถานที่วันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จณแขวงทางหลวงชลบุรีรัมย์เลขที่441ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำผู้ที่จะเข้าประมูลด้วยวาจาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและขอดูวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานดังกล่าวได้ที่แขวงทางหลวงชลบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611502ในวันเวลาราชการติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.bulam.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากลบรรณาธิการอ่าน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยในครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมได้กล่าวว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ว่ายังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวละครับและก็มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจึงได้มีการตั้งคำถามถึงโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงหรือสตรีทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวกันด้วยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในประเด็นนี้แหละครับจึงกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรครับพร้อมทั้งสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นตรงกันว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดูแลบุตรให้มันเหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหลายบทบาทเลยทีเดียวครับพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับสตรีแต่ก็ยังพบปัญหาความรุนแรงรัฐบาลเองจึงต้องเร่งส่งเสริมระบบคุ้มครองและการเข้าถึงความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบทบาทสตรีครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าการยกระดับบทบาทสตรีเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดยย้ำแล้วครับว่าหากสตรีก้าวหน้าประเทศก็จะก้าวหน้าไปด้วยพร้อมยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนศักยภาพของผู้หญิงหรือสตรีในทุกมิติแล้วครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการที่ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกมาระบุในเรื่องนี้แหละครับว่ายังไงรายละเอียดเอาไปติดตามกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันเลยครับว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านน้องจานบ้านน้องย่าแก้วจังหวัดสระแก้วแต่อย่างใดครับแต่ว่าเป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากว่าในช่วงนี้มีหลายประเด็นเลยทีเดียวโดยบางครั้งก็มีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ว่าทั้งหมดนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยครับพร้อมกับย้ำอีกว่าทางฝ่ายประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจจะมีการยั่วยุอยู่บ้างก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนี่แหละครับและไม่ดำเนินการตอบโต้ใดๆครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำแถลงผลการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเพื่อยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่ารัฐบาลเองให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติกันด้วยซึ่งก็สร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกว้างและครับจึงมีการยกระดับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติครับพร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแลปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายนี่แหละมาดำเนินธุรกิจที่มันผิดกฎหมายยกระดับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนไทยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ย้ำอีกว่าแม้การดำเนินงานจะเผชิญแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ว่าก็ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำอีกทีครับหลักที่ยึดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมก็สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและครับตามเจตนารมณ์บำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครับเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมไทยและก็ยืนยันอีกว่ารัฐบาลเองจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับและครับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศกันด้วยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องแล้วครับในการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์เพื่อยกระดับความมั่นคงของประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจกันด้วยซึ่งจะสะท้อนผลดีต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวเลยครับพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนบอกว่าหน่วยงานต่างๆเจ้าหน้าที่ทุกคนนายกก็ชื่นชมแล้วครับที่ทำงานอย่างเต็มที่ปราศจากความเกรงกลัวต่อสิ่งที่จะทำให้ไขว้เขวหรือผู้มีอิทธิพลส่วนตัวนายกเองนายกก็บอกว่ามีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายซึ่งได้ทำงานอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมแล้วครับเสมือนเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus นั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรออนี่แหละครับโดยมีภาคเอกชนซึ่งนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยได้เข้าร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้กล่าวว่าการประชุมในคณะกรรมการกรอ.ในครั้งนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วครับที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้แหละในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วคณะกรรมการชุดนี้ก็เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus นั่นแหละครับมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยโดยถือว่าเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งแรงของรัฐบาลเลยครับโดยประเด็นที่หารือกันในวันนี้สร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศหากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องดีครับ หากมีมาตรการที่จะหารือทั้งในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานเกษตรแรงงานการค้าก็จะสามารถใช้มติที่ประชุมแห่งนี้แหละครับนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีทันใดเลยซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้วด้วยครับแล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนนำพาเศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจทางรัฐบาลเขาก็ได้ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยบอกว่าให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ให้ได้แล้วครับและก็มุ่งให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีกันด้วยเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรออนี่แหละครับว่าที่ประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางนั้นจะมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกเลยทีเดียวภายในปี2573และจะยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านด้วยกันทั้งในด้านการลงทุนใหม่ด้านการค้าและบริการโดยเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับยังมีในเรื่องของทุนมนุษย์ก็เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐกันด้วยโดยเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและก็เพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาได้รับผิดชอบส่วนในระยะยาวนั้นก็ตั้งเป้าหมายว่าจะนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนี่แหละครับโดยคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปีเบื้องต้นนั้นภายใน4ปีนี้แหละครับทางรัฐบาลตั้งเป้าว่าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนงบประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลโดยมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และก็แก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนนี่แหละเข้ามาร่วมทำงานทั้งใน4ด้านที่กล่าวมาแล้วด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่บอกว่ากระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าทะลุเป้าหมายไปแล้วเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดกันต่อไปซึ่งคาดว่าประกาศผลได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้แหละครับพร้อมเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อเวลา23นาฬิกาของวันที่21มิถุนายน2569ครับโดยกลุ่มแรกนั้นก็เป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวนทั้งสิ้น 13.2 ล้านคนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดแล้วมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนเท่านั้นแหละครับซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์ครับแต่ว่าทางกระทรวงการคลังเขาก็จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าอาจจะมีการตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารนั่นเองครับและนั่นคือกลุ่มแรกนะครับแล้วในส่วนกลุ่มที่2ล่ะเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันเลยครับในส่วนกลุ่มที่2นั้นก็เป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.นี่แหละครับนี่คือกลุ่มที่2ครับส่วนในกลุ่มที่3นั้นเป็นกลุ่มเก็บตกครับกลุ่มเก็บตกเป็นยังไงมาฟังกันครับกลุ่มเก็บตกนี้ก็เป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบอย่างเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงเจ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมก็สามารถเก็บตกได้อีกประมาณ5ล้าน4แสนคนหรือ 5.4 ล้านคนนี่แหละครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ไปจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นกันต่อไปโดยเป้าหมายหลักนั่นก็คือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคน

ถึง31กรกฎาคม2569ครับซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนแล้วครับว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์นั้นจะเกิดประโยชน์และก็เป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกเขาจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Media Workshop ครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ดังกล่าวครับเอากิจกรรมมีเดียเวิร์กช็อปเป็นยังไงมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับกิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อไม่นานมานี่เองแหละครับที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกจัดกิจกรรมที่ชื่อว่ามีเดียเวิร์กช็อปเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายซึ่งก็นำโดยนายณัฐวุฒิธรรมสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.และนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Road to Thailand ซึ่งประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ภายใต้แนวคิดหลักที่ให้ความสำคัญในเรื่องของคนนี่แหละครับในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายย้ำกันอีกทีย้ำกันชัดๆย้ำกันให้จัดเจนๆกันอีกครั้งนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนกันแล้วเท่านั้นประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569หรือ12ถึง18ตุลาคม2026นั่นแหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นงานระดับโลกแล้วครับที่ประเทศไทยเองได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วครับก็สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิติแล้วครับทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวกันด้วยอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลและอัปเดตได้ที่ www.am2026thailand.go.th หรือโซเชียลมีเดียทุกช่องทางแหละครับมาครับพี่น้องมากันเยอะๆมาร่วมกันพี่น้องพ้องเพื่อนคนไทยประชากรไทยประสบกรณิกรไทยทั้งหลายมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจแล้วครับเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ถ้าผู้เสียหายอยากเรียกค่าเสียหายต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแยกจากคดีอาญาต่างหากซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายแต่หลังปีพ.ศ. 2548ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ได้ในคราวเดียวกันเช่นถ้าเราถูกลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายเราก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้

จ่ายแต่การยื่นคำร้องดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนการเริ่มสืบพยานหรือกรณีที่ไม่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนที่ศาลได้มีคำพิพากษาและการยื่นคำร้องดังกล่าวนี้จะใช้ได้ในส่วนเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เท่านั้นที่สำคัญผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเว้นแต่กรณีที่เรียกค่าเสียหายดังกล่าวนั้นสูงเกินส่วนหรือมีพฤติการไม่สุจริตศาลอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ซึ่งการยื่นคำร้องตามมาตรานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเช่นกรณีที่มีการสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแม้ผู้สมัครใจทะเลาะวิวาทจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายในส่วนแพ่งก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ได้สำหรับค่าสินใหม่ทดแทนที่เรียกได้มีหลายอย่างทั้งที่เป็นตัวเงินเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ค่าปลงศพหรือแม้แต่ค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ตัวเงินเช่นความเจ็บปวดค่าทนทุกข์ทรมานความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือความทุกข์ทางจิตใจที่ดีไปกว่านั้นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยังมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเขียนคำร้องดังกล่าวให้ฟรีด้วยครับใครที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอย่าลืมครับว่าคุณมีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่แค่ทางอาญาเท่านั้นแต่รวมในทางแพ่งด้วยเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลวันพรุ่งนี้ทางการอิหร่านระบุช่องแคบฮอร์มุซจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาทางแก้ไข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่ค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนาถ พร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมาอย่างประชาชนจริงรัฐบาลจะเร่งหาแนวทางแก้ไขทันที
3: ก็ให้ไปตรวจสอบกับสองการนะครับนครหลวงภูมิภาคตอนนี้พอรับทราบตรงนี้มาใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงนี้ถือว่าถ้าถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโวนู่นแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที่สองการนี้ต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่หรอกครับเราก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าไม่ได้ต้องแก้ให้แน่นอน
2: ขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการนำค่าไฟส่องสว่างทางหลวงไปรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าผ่านแปรอัตโนมัติเพื่อลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องที่สะสมต่อเนื่องมาหลายสิบปีต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าในภาคครัวเรือนจนนำไปสู่การตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กันทยอยเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่างริมทางที่หมดอายุการใช้งานให้เป็นหลอดไฟ LED ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 40-50 อย่างไรก็ตามอาจต้องหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ขณะที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดเผยมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
4: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ส่วนประเด็นทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลพรุ่งนี้
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกำลังเร่งตรวจสอบกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหากพบมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
5: นายวรศิษฐ์เรืองประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจพบข้อมูลเชื่อมโยงขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ห้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่เห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเพราะกระบวนการซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่สท.เกี่ยวข้องคือต้องดูว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างหากตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของสท.เข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนผู้ที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนตัวเลขในการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางพบกลโกงสอบท้องถิ่นใช้วิธีแก้คะแนนในระบบเตรียมตรวจสอบผู้สอบผ่านหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีทั้งอาญาและทางวินัย
6: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าการปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัคร87ตำแหน่งรวม 6,669 อัตราผลการตรวจค้นพบผู้เกี่ยวข้องในจุดเกิดเหตุ10รายและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหลายสังกัดพร้อมตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชพันธ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการไม่ได้แก้ไขคำตอบบนกระดาษโดยตรงแต่ใช้วิธีปรับแก้ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปก่อนประมวลผลและแก้ไขคะแนนในระบบให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกว่า10,000 ล้านบาทและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วงเงินกว่า3,700,000 ล้านบาทและพร้อมแจงข้อซักถามในสภา
7: ด้านต่อรัชดาธนาดีหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยขอให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและ และอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณทั้ง2ฉบับตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยฉบับแรกเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน25คนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้ฉบับที่2เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน72คนซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17-45 บาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปีหน้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทางนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบเก็บเงินคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันปีใหม่2570นี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6,900,000 ตันตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวม 5,175 ล้านบาทโดยแบ่งการจัดสรรให้กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,900,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่ม2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่กว่า 62,300,000 บาทปริมาณอ้อยกว่า 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,600,000 บาทกระทรวงศึกษาธิการเสนอขอรับงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนากำลังคนรับมือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมเบื้องต้นก็โครงการที่จะนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศทางด้านการพัฒนาทักษะใหม่และการปรับทักษะของแรงงานการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดคาดว่าจะสามารถส่งข้อเสนอให้กระทรวงการคลังรวบรวมได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี
9: ้โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในเรื่องของโครงการเงินกู้ 400,000 ล้านเรื่องนวัตกรรมเรื่องการเปลี่ยนนวัตกรรมจากฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาด แล้วก็เรื่องการรีสกิลอัพสกิลเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI ก็ดีเรื่องของให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีก็เตรียมความพร้อมไปแล้วก็จะส่งประมาณก่อนสิ้นเดือนนี
8: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569ที่อันดับโดยรวมดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกกลับขึ้น3อันดับรู้สึกยินดีต่อผลการจัดอันดับดังกล่าวและหวังว่าคุณภาพการศึกษาไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในกรกฎาคมนี้
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมว่าขณะนี้การจัดทำร่างโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมากอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดด้านภารกิจหน่วยงานและการจัดสรรอัตรากำลังของทั้งสองกระทรวงคาดว่าจะสามารถดำเนินการในส่วนของร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปหนังที่จากจิตปาโลรายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
2: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากลไกและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.เตรียมพัฒนาแนวทางการให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันที่ประชุมเริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือโรดแมปเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุรงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปนันทภาแสตุ้มรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Applicationไลน์กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาของอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะไม่มีวันกลับไปสู่สภาวะในช่วงก่อนเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอีกต่อไปแล้วและเส้นทางเดินเรือแห่งนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสหรัฐกับอิหร่านเห็นพ้องที่จะจัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อทำให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดทำการอย่างถาวรและยุติความขัดแย้งในเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน15 เมืองซึ่งรวมถึงเมืองมิลานและกรุงโรมพร้อมแนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารมื้อเบาอยู่แต่ในอาคารในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวันและพรมน้ำเย็นตามร่างกายเพื่อบรรเทาอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสจะมีอุณหภูมิประมาณ40 องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสรายงานพบผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วอย่างน้อย18 รายและพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกราว20 รายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสขอให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: Bank

0: มิถุนา69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังนะครับตรงวันที่23มิถุนายน2569นะครับโดยมีผม ขอมานะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสายชนนิสังนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณคุณกรซิมพิทักษ์คุณเดชธรชัยโสดาแล้วก็คุณอัคเดชคำพิระนะครับแวดวงกีฬาวันนี้เริ่มต้นเรื่องของการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ของประเทศไทยก็คือการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่แห่งปี Queen's Cup Thailand Championship 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระเจ้าสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเงินรางวัลรวม15ล้านบาทนะครับกลับมาจัดแข่งขันครั้งแรกในรอบ8ปีระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคมนี้ที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งหนึ่งในสีสันของรายการนี้ก็คือการรวมตัวของนักกอล์ฟต่างรุ่นที่มีเป้าหมายเดียวกันนะครับคือการคว้าถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรตินะครับโปรหมายประหยัดมากแสนนะครับประหยัดมากแสงหนึ่งในนักกอล์ฟไทยในวัย60ปีอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยนะครับนะเจ้าตัวก็ซุ่มซ้อมอย่างเต็มที่คุณผู้ฟังครับซุ่มซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรีดฟอร์มในการลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงนะทางด้านของหลายๆท่านนะครับแล้วก็ที่จะมาแข่งขันโปรหมายบอกว่าจะลงแข่งขันรายการนี้นะเป็นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในการแข่งขันอาชีพนะครับเพราะว่าจะสร้างความทรงจำที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็รายการนี้ที่มีรายการที่ทรงคุณค่านะครับขณะที่โปรใช้ครับปวิตรตั้งกมลประเสริฐอดีตแชมป์เอเชียนทัวร์2รายการนะครับบอกว่ารายการควีนคัพคือความใฝ่ฝันสูงสุดของนักกอล์ฟไทยทุกคนและเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้จะ

นะครับท่านของคุณยุรันก็เป็นโปรกอล์ฟอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าถ้วยศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ได้คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันรายการนี้เข้าแข่งขันถ้วยศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้วยพระราชทานพระบรมราชินีถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดและก็เป็นแรงผลักดันให้มีความมุ่งมั่นมากกว่าทุกรายการนะครับการแข่งขันควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับรวมถึงนักกอล์ฟจะนำมากมายฮะของในประเทศอย่างคับคั่งนะครับทั้งนักกอล์ฟอาชีพรุ่นใหญ่นักกอล์ฟดาวรุ่งทีมชาติแล้วก็อดีตแชมป์หลายสมัยเพื่อรวมชิงถ้วยพระราชทานสมเกียรติถือว่าเป็นหนึ่งในรายการสูงสุดของวงการกอล์ฟไทยนะครับก็รอติดตามนะครับประชาชนที่สนใจที่สนใจนะครับอยากจะติดตามกอล์ฟรายการนี้นะครับนะฮะก็บอกเลยนะครับมีให้ชมกันฟรีๆนะฮะแต่ก็ต้องลงทะเบียนผ่านการเข้าชมรายการนี้นะครับนะฮะก็ในเพจของการแข่งขันกอล์ฟนะฮะและกอล์ฟควีนคัพนะครับเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีการให้ลงทะเบียนกันเข้าชมได้นะครับไปที่เพจ Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมศึกกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย Thailand PGA นะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับแล้วก็มีนักกอล์ฟสุดยอดฝีมือของไทยมาแข่งขัน144คนนะครับไปที่เพจ Thailand PGA ได้ครับนะเพจ Thailand PGA นะครับนะไปลงทะเบียนแล้วเข้าไปชมกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมนะครับไม่ไกลนะครับอยู่ที่ปทุมธานีนี่เองครับสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนะครับเงินรางวัลกว่า15ล้านบาทนะครับมีกิจกรรมกอล์ฟคลินิกนะฮะจากโปรกอล์ฟนะระดับแชมป์ระดับทัวร์นาเมนต์หลายรายการนะครับมากิจกรรมกอล์ฟคลินิกนะครับเข้าชมติดขอบกรีนทุกสนามทุกวันนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะในวันที่4และ5คือวันที่3และ4ของรายการนะครับผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ทีวีนะครับก็รวมนะเป็น1บริษัทของนักของกอล์ฟไทยมาร่วมเชียร์นักกอล์ฟนะฮะที่เราเชียร์นะครับให้นักกอล์ฟของเราได้ไปไกลนะครับกับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรตินะครับก็คือถ้วยรางวัลพระราชทานนะครับ Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับย้ำอีกครั้งนึง 2-5 กรกฎาคมนี้นะครับจากวงการกอล์ฟนะครับประเด็นที่สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านคุณสมบัติและมีศักยภาพนะครับลองลิสต์สำหรับคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เอเชียนเกมส์นาโกย่า2026ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่อิชิแล้วก็นาโกย่านะครับแล้วก็โดยมีพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงฝึกซ้อมร่วมกับม้าส่วนพระองค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในประเภทศิลปะการบังคับม้าโดยทรงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพระวิริยะอุตสาหะและความทุ่มเทในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนับเป็นแบบอย่างแห่งความมีวินัยความเพียรพยายามและการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับเอเชียนเกมส์นะครับเราจะได้เชียร์นักกีฬาของไทยนะครับทุกการแข่งขันแล้วก็ได้ส่งกำลังใจเชียร์ให้กับนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมส์คราวนี้ด้วยนะครับเรื่องของคอบอลนะแฟนฟุตบอลห้ามพลาดนะครับกล่าวกับ AIS นะครับบอลไทยเพื่อคนไทยฮะชวนคนไทยมาร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็สัมผัสเกียรติยศแห่งหน้าประวัติศาสตร์ในงาน One Hero ขออภัยนะครับ One Heart One Glory นะครับ One Heart One Glory เกียรติยศแห่งแชมป์ฟุตบอลไทยครับครั้งแรกในการจัดงานแสดง5ถ้วยแชมป์ฟุตบอลไทยประจำฤดูกาลนี้แบบใกล้ชิดนะครับไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3ฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับและช้าง FA ครับนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์พิเศษในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับมากระทบไหลพูดคุยกับนักฟุตบอลระดับแชมป์นะไม่ว่าจะเป็นเพียดลฉ่ำรัศมีนะครับธนบุญเกษารัตน์นะครับแล้วก็จากการท่าเรือนะ2คนนี้นะครับทีมพิยาโดนเล่นหลายทีมนะครับก็สุดท้ายก็อยู่ที่การท่าเรือธนบุญเป็นอดีตนักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็อดีตเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงนะครับคืออยู่ทั้ง BG นะแล้วก็ไปอยู่เชียงรายแล้วมาอยู่การท่าเรือนะครับมีทางด้านของสมยศพงษ์สุวรรณนะจากราศีสไลด์ยูไนเต็ดนี่แชมป์ไทยลีก2นะครับอนุกรสังรำนี่กัปตันทีมจากไทยลีก3นะครับนรายูไนเต็ดนี่ขึ้นชั้นมาสู่ไทยลีก2นะครับซึ่ง4คนนี้จะมาร่วมพบปะ
พูดคุยกระทบไหลกับแฟนฟุตบอล

0: อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าคุณจะไปเชียร์ทีมไหนนะครับมาร่วมส่งเสียงเชียร์และความภาคภูมิใจในความสำเร็จของฟุตบอลลีกของไทยกันนะครับโชว์ถ้วยแข่งขันนะไม่ว่าจะแชมป์ไทยลีก 1-3 แชมป์เมืองไทยครับและช้างเอฟเอครับนะฮะมาให้ชมกันนะครับซึ่งพิธีเปิดนะครับ26มิถุนายนนะครับเวลา 15:30 น.ถึง 17:30 น.นะครับที่ไอขอไปครับที่ AIS สยามนะครับสยามสแควร์ซอย7ชั้น1นะครับ AIS สยามไปกันถูกนะรถเมล์รถไฟฟ้าผ่านหมดเลยนะครับพิธีเปิด26มิถุนายนแต่ว่าการแสดงถ้วยนะครับ27-28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 21:00 น.เข้าชมฟรีนะครับยังอยู่ในเรื่องของฟุตบอลนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งผมขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงนะครับเรื่องของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52นะครับเป็นการแข่งขันเกมนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนล A-Match ซึ่งตามปฏิทิน FIFA Day 9-7 พฤศจิกายนนะครับซึ่งประเทศไทยนะครับได้เชิญทีมที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอมานทีมอันดับที่79ของโลกนะครับทีมชาติบาเรนอันดับที่92ของโลกและทีมชาติทาจิกิสถานอันดับที่101ของโลกนะครับทั้ง3ทีมแข่งกับทีมชาติไทยด้วยนะครับในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานถ้วยรางวัลคิงคัพสำหรับการแข่งขันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2511และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลคิงคัพในการแข่งขันครั้งที่48ประจำปี2565เป็นต้นมานะครับปัจจุบันนับว่าเป็นถ้วยพระราชทานที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเก่าแก่เป็นอันดับที่2ของทวีปเอเชียนะครับซึ่งอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะครับจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพนะเสนอในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52นะครับมี4จังหวัดในตอนนี้นะครับที่ผ่านการคัดเลือกมาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษนะครับใช้สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดขอนแก่นนะครับใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับใช้สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดระยองนะครับใช้สนามกีฬากลางจังหวัดระยองและสนาม PTTระยองสเตเดียมนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอยู่ระหว่างการตรวจสอบความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพและการจัดการแข่งขันของแต่ละจังหวัดตามข้อกำหนดนะครับความพร้อมของเจ้าภาพที่เสนอมานะครับก่อนที่จะประกาศนะครับว่าจังหวัดไหนจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับในวันที่7กรกฎาคมในงาน FA Thailand Award 2025-2026ซึ่งจะจัดกันที่โรงแรม The Grand Four Wing นะถนนศรีนครินทร์นะครับในวันที่7กรกฎาคมนะครับก็รอรับนะครับว่าใครนะจะได้จังหวัดไหนจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่าในการพิจารณาของคณะกรรมการในการคัดเลือกนะครับดูทุกอย่างนะครับนะดูทุกอย่างเรื่องของมิติของฟุตบอลนะคุณภาพการแข่งขันมิติทางเศรษฐกิจมิติในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมิติของกระแสฟุตบอลนะครับนี่คือแจ้งให้กับคุณผู้ฟังระดับทราบกันนะครับจากฟุตบอลนะครับเราไปตามเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับนะ AVCเมนคัพนะที่เมืองอาเมดาบัดประเทศอินเดียนะครับไทยจะแข่งขันกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่ปรับใน4เกมในเวลา 20:03 ขออภัยนะครับในเวลา 19:30 นาทีโดยประมาณนะฮะไทยเจอกับอินเดียนะครับแต่ว่าคู่ที่แข่งก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นกาตาร์นะฮะเมื่อวานนี้กาตาร์แพ้กับอินโดนีเซียนะ2-3เซตนะครับ15-24 22-25 30-32 27-25 และ13-15นะครับก็กาตาร์แชมป์ปี2024นะแพ้อินโดนีเซียรองแชมป์ซีเกมนะ2-3เซตอินโดนีเซียชนะนะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยไทยก่อนที่จะแข่งขันกับอินโดนีเซียในค่ำคืนนี้ไทยมี5คะแนนนะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นด้านของกาตาร์อยู่นะครับไทยแข่ง3ชนะ2แพ้1ส่วนกาตาร์ก็แข่ง3นะชนะ1แพ้2มี5คะแนนนะครับอีกคู่หนึ่งนะก็คาซัคสถานนะครับเอาในกลุ่มสาย A นะคาซัคสถานเอาชนะไต้หวันนะครับ3-1เซตนะครับที่เมืองอเมดาบัดประเทศอินเดียนะครับคาซัคสถานก็มี3คะแนนนะครับมี5คะแนนนะครับจากการแข่งขัน3นัดชนะ2แพ้1นะครับนะแซงไต้หวันไปอยู่ที่3ของสาย A นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นนิวซีแลนด์นะครับใน AVC Men Cup ที่อินเดียนิวซีแลนด์เอาชนะออสเตรเลียนะครับ3-2เซตนะครับอีกคู่หนึ่งเหมือนกัน นะครับนิวซีแลนด์ก็มี2คะแนนนะครับนะอยู่ที่5ส่วนออสเตรเลียเนี่ยแพ้รวดทั้ง3นัดนะครับแล้วก็ 19:30 นนะเชียร์ไทยในการเจอกับอินโดนีเซียนะครับนะไทยเจอกับอินโดนีเซียถ้าเราชนะเนี่ยเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับนะนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงอยู่แล้วล่ะนะครับก็ขอให้ได้แต้มในการเจอกับอินโดนีเซียนะครับเมื่อวานนี้อินโดนีเซียฟอร์มดีนะเอาชนะกาตาร์มานะครับจากอินเดียนะครับเรากลับมาที่บ้านเราที่นครราชสีมากับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup รายการวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปีชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่23นะครับรายการนี้นักกีฬาดาวรุ่งฝีมือดีจาก8ชาตินะครับเดินทางมาถึงนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้แข่งกันวันแรกนะครับนะรายการนี้จัดขึ้นทุก2ปีเป็นการเปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งนะในระดับเอเชียนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อายุไม่เกิน18ปีเนี่ยนะครับได้พัฒนาแข่งขันเพื่อฝึกพัฒนาทักษะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาตินะครับก็จัดการงานขึ้นมานะครับก็จัดมานะคราวนี้รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครั้งที่16นะครับ 1-7 กรกฎาคมนะแล้วก็คัดเลือก4ทีมนะจากเอเชียไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้านะครับนะเป็นการเตรียมความพร้อมนะก็เข้าแข่งขันก่อนที่จะมีการแข่งขันที่แชมป์เอเชียนครราชสีมานะครับก็นี่คือการแข่งขันนะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่23นะฮะแข่งกัน23ถึง28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์นะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับแบ่งเป็นกลุ่ม A ก็มีออสเตรเลียฮ่องกงนะอินโดนีเซียและไทยแชมป์เก่านะกลุ่ม B มีเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคีร์กิสสถานนะครับก็เป็นการแข่งขันรายการนี้ก่อนนะก่อนที่จะมีการแข่งขันรายการหลังจากนี้ก็คือชิงแชมป์เอเชียครั้งที่16นะครับนะฮะก็1ถึง7กรกฎาคมเหมือนกันนะครับหาทีมที่ไปแข่งขันนะครับชิงแชมป์โลกนะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่จะชุดนี้แหละครับจะแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่นครราชสีมานะครับ1ถึง7กรกฎาคมหมายความว่านักกีฬาเนี่ยนะแข่งแล้วก็เก็บตัวกันอยู่ที่เทอร์มินอลฮอลล์นครราชสีมานะครับซึ่งในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วมีกัน2กลุ่มกลุ่ม A ก็คือออสเตรเลียฮ่องกงอินโดนีเซียไทยแชมป์เก่ากลุ่ม B เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคีร์กิสสถานนะครับรอบแรกมีการแข่งขันเวลา4คู่นะครับนะสาย A ออสเตรเลียไทยฮ่องกงอินโดนีเซียนะครับสาย B เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคีร์กิสสถานนะครับนะก็ก่อนการแข่งขันเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านของตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมานะครับทางด้านของหัวหน้าผู้สอนวอลเลย์บอลชาวไทยนะก็นำนะนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะประกอบพิธีบวงสรวงสักการะท่านท้าวสุรนารีหรือว่าท่านท้าวสุรนารีหรือว่าคุณหญิงโมนะเพื่อเป็นความสิริมงคลนะที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนการแข่งขันนะครับทางด้านของหัวหน้าผู้สอนนะครับคุณณัฐพลศรีสมุทรนาคก็บอกว่าเรามาเพื่อแชมป์นะเรามาเพื่อแชมป์ก่อนนะในรายการนี้ชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราต้องเป็นแชมป์เท่านั้นนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในรายการต่อไปก็คือ AVC ชิงแชมป์เอเชียนะครับนะรายการหลังจากนี้นะครับซึ่งการแข่งขันวันนี้นะครับก็ฟิลิปปินส์นะครับเอาชนะมาเลเซียนะครับคู่แรกวันนี้เนี่ย3-0เซตนะครับ25-16 25-10แล้ว25-9นะครับในสาย B เวียดนามก็ชนะคีร์กิสสถาน3-0เซตเหมือนกันนะครับ25-11 25-5แล้วก็25-15ในสาย B นะครับสาย A อินโดนีเซียรองแชมป์เก่าเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซต25-20 26-24และ25-19ก็ประเดิม3คะแนนแรกนะครับขณะที่ไทยนะครับรอลุ้นนะในการแข่งขันนัดแรกในค่ำคืนนี้นะไทยจะลงแข่งขันนัดแรกในค่ำคืนนี้นะครับก็เจอกับฮ่องกงนะครับบัตรเข้าชมหน้างานมีนะครับ100บาทนะครับไม่ได้ชมฟรีนะขออภัยคุณฟังด้วยไม่ได้ชมฟรีนะครับ100บาทนะครับต่อวันนะครับถ้าเกิดมีเราว่างก็ดูได้4คู่ต่อวัน100บาทตกคู่ละ25บาทไม่แพงนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะดูผ่านช่องทางของมือถือแอปพลิเคชันก็ True Vision Now ฮะโหลดแอปมาแล้วก็ไปที่ Live Event ก็จะเห็นนะการแข่งขันนะครับนะเชียร์เยาวชนของไทยก่อนนะครับการแข่งขันเจอกับอินโดนีเซียนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่24มิถุนายนชาวนครราชสีมาไปเชียร์กันนะครับคู่แรกก็เป็นคีร์กิสสถานเจอกับมาเลเซียนะครับคู่ที่2อินโดนีเซียเจอฮ่องกงคู่ที่3เวียดนามเจอฟิลิปปินส์คู่ที่4ปิดท้ายนะของไทยเนี่ย 19:00 นเจอกับออสเตรเลียนะครับส่วนแมตช์วันที่25ก็มีมาเลเซียเจอเวียดนามฮ่องกงเจอออสเตรเลียฟิลิปปินส์เจอคีร์กิสสถานและไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับนะให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะ นะครับนี่คือการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะที่กระบี่นะที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นะครับที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ก็มีการแข่งขัน PADomestic Power นะชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ปีที่42ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกภาคใต้นะครับยังแข่งขันกันยาวๆจนถึงวันที่27มิถุนายนนะครับเป็นการแข่งขันที่สนุกอีกรายการหนึ่งนะครับวอลเลย์บอลเยาวชน PAA Domestic Power นะครับเมื่อวานนี้ก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับคุณนิรันดร์ปราบอักษรนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็มีตัวแทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของประธานชมรมวอลเลย์บอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ร่วมพิธีด้วยนะครับการแข่งรายการนี้เนี่ยนะครับมี29ทีมนะแบ่งเป็นทีมชาย21หญิง8ทีมนะครับเพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งในรอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดกำแพงเพชรประเภทละ2ทีมนะครับเรื่องของฟุตบอลนะใครเป็นแฟนทางด้านของอาร์ซันวิลล่านะครับนะทีมดังจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมป์ยูโรป้าลีกนะฤดูกาลก่อนนะครับอดีตแชมป์ยุโรปด้วยนะอาร์ซันวิลล่านะนะครับประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นนะครับมาที่ประเทศไทยด้วยนะครับอาร์ซันวิลล่านะครับมาเตะกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4สิงหาคมนะครับที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:30 นก็ถือว่าเป็นปรีซีซั่นในเอเชียของทีมสิงห์พังงาดอาร์ซันวิลล่านะครับภายใต้การคุมทีมของอูนายเอเมอรี่นะครับก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีเกมอุ่นเครื่องกับอินโดนีเซียออลสตาร์ที่จาการ์ตานะครับในวันที่1นะวันที่1สิงหาคมนะครับแล้วก็มาเจอกับทีม BG ปทุมวันที่4สิงหาคมนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปเตะกับไปเตะกับทีมไบเออร์มิวนิกนะครับในศึกออดี้ฟุตบอลซัมมิตนะครับที่ฮ่องกงในวันที่7สิงหาคมนะครับอดีตแชมป์นะอาร์ซันวิลล่าเนี่ยมีอดีตโค้ชทีมชาติไทยอย่างปีเตอร์วิทเนี่ยสมัยที่คว้าแชมป์ยูโรเปียนครั้งหน้ายูโรเปียนคัพเนี่ยนะฮะปีเตอร์วิทก็เป็นกองหน้าของอาร์ซันวิลล่าแหละคนหม่งประตูให้อาร์ซันวิลล่าชนะคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพถ้าจำไม่ผิดชนะไบเออร์มิวนิกนะนำไปเท้าความดูถ้าผมจำผิดขออภัยแต่ผมน่าจะใช่นะว่าอาร์ซันวิลล่าเนี่ยชนะไบเออร์มิวนิกในการคว้าแชมป์ยูโรคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพนะครับก็แฟนๆของ BG นะครับก็ไปรอลุ้นนะฮะรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมดูโปรแกรมหน่อยนะว่าบัตรราคาเท่าไหร่นะครับนะฮะก็ติดตามในเพจของ BG นะครับว่าเขามีให้ชมนะบัตรราคาเท่าไหร่นะครับนะฮะก็แอสตันวิลล่าก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งนะที่ล่าสุดก็ได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยยุโรปนะชนะไฟบวกจากเยอรมนี 3-0 ในฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกมานะครับนะฮะก็อีกทีมหนึ่งนะที่มาเมืองไทยนะครับนะที่มาเมืองไทยนะฮะก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับจำได้แล้วนะแอสตันวิลล่าเนี่ยชนะยูโรเปียนคัพเดิมนะในปี1982ชนะไบเออร์มิวนิก1-0นะจำได้จริงๆด้วยนะครับแต่คนยิงประตูเนี่ยผมจำไม่น่าจำได้นะว่าเป็นปีเตอร์วิทแหละนะปีเตอร์วิทแหละนะหม่งประตูชัยนะหม่งประตูชัยนะชนะไบเออร์มิวนิกนะครับนะครับคุณผู้ฟังครับท้ายรายการนะไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างนะครับฟุตบอลโลกกำลังสนุกนะหลายทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบ2กันเรียบร้อยแล้วนะหลายทีมก็ตกรอบนะครับตกรอบไปนะครับเมื่อวานนี้เลยเนี่ยเมสซี่นะครับก็ช่วยทีมยิง2ประตูนะครับให้ทีมชนะออสเตรีย2-0นะครับลูกแรกนาทีที่38ลูกที่2นาทีที่90+5นะครับ2ประตูของเลเนลเมสซี่นะครับก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นดาวซันโบสูงสุดตลอดการของทัวร์นาเมนต์ที่18ประตูแซงหน้ามิโลสลาฟโครเซ่ตำนานแห่งเยอรมันไปแล้วนะครับมี6คะแนนนะครับเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เรียบร้อยส่วนออสเตรียนะอยู่ที่2มี3คะแนนก็ไปลุ้นในนัดต่อไปนะครับนัดสุดท้ายเพื่อหาทีมเข้ารอบนะครับจะเป็นที่2หรือที่3ดีที่สุดก็ยังมีความหวังอยู่นะครับส่วนจอร์แดนนะครับเจอกับแอลจีเรียนะครับแล้วก็แอลจีเรียชนะจอร์แดนไว้2-1นะครับทางด้านของจอร์แดนยิงนำไปก่อนนะจากนิซาอันรัชดานนะครับแอลจีเรียยิง2ประตูนะในครึ่งหลังจากนาดีเบนบูอาลีแล้วก็อามินกูลีนะครับ ป็นจอแดนน่าจะตกรอบแล้วนะเพราะว่า head to head นะแพ้ทั้งออสเตรเลียแพ้ทั้งแอลจีเรียนะครับนะก็น่าจะตกรอบนะครับก็แอลจีเรียได้3แต้มแรกนะยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดที่เหลือนะครับแอลจีเรียนะนะลุ้นนัดที่เหลือต่อไปนะครับนะจอแดนเจอกับอาร์เจนตินาที่เข้ารอบไปแล้วนะแอลจีเรียลุ้นกับออสเตรเลียนะในการเป็นที่2นะในวันที่28มิถุนายนนะครับนะฮะยิงคนเดียว2นัด5ประตูของลีโอเนลเมสซี่นะครับขึ้นเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาล18ประตูในตอนนี้นะครับประตูที่2 3 4 5 6หรือประตูที่19 20ยังมีอยู่นะที่จะทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะก็พาอาร์เจนตินาเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกนะครับก็วัย39ปียังคมได้เสมอนะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ทางด้านของจิเกนครอปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลบอกว่าถ้าคุณยังไม่เก่งเท่าเมสซี่นะคุณเป็นกองหน้าก็ต้องลงมาช่วยเกมรับเนี่ยต้องมาไล่บอลแต่เมื่อไหร่ที่คุณเก่งเท่าเมสซี่คุณไม่ต้องมาช่วยเกมรับก็ได้ประมาณนี้นะฮะส่วนเมื่อเช้านะนอร์เวย์เอาชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2นะครับมาคัสปีเตอร์เซนลูกแรกเออร์ลิงฮาเลนยิงลูก2ครับนำ 2-0 นะครับอิสมาลาซาไล่มาเซเนกัล 1-2 แต่ว่าเออร์ลิงฮาเลนนะก็ยิงอีกลูกหนึ่งให้นิวให้นอร์เวย์นำ 3-1 นะครับแล้วก็อิสมาลาซาก็ไล่มา 2-3 นะครับโอ้ทั้งฮาเลนทั้งอิสมาลาซาก็ยิงคนละ2ประตูเลยนะแต่ก็จบเกมแค่นี้นะฮะทีมทัพไวกิ้งนะครับเอาชนะทางด้านของเซเนกัล นะครับนะฮะ3ประตูต่อ2นะนะก็ตอนนี้ฮาเลนเนี่ยยิงไปแล้ว4ประตูนะนะครับก็ในฟุตบอลโลกครั้งแรกของตัวเองด้วยนะนะก็2ประตูนะ4ประตูแล้วนะนี่2ประตูนะก็มีโอกาสลุ้นดาวซัลโวเหมือนกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งคิลิยันเอ็มบัปเป้นะครับนะฮะก็ยิง2ประตูเหมือนกันให้ทีมชนะอิรัก3ต่อ0นะครับนะลูกแรกนาทีที่14นะครับลูกที่2นาทีที่54นะฮะก่อนที่ปิดชัยด้วยชัยชนะลูกที่3 0จากอุสมานเดมเบเล่นะฮะคู่นี้เนี่ยฝนตกด้วยนะถ้าเกมต้องหยุดชะงักไปหลายช่วงอ่ะนะครับก็ตอนนี้เอ็มบัปเป้ก็ยิงฟุตบอลโลกไปแล้ว16ประตูนะก็ตามหลังลีโอเนลเมสซี่นะเหลือแค่2ประตูเช่นเดียวกันนะครับถ้าเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่เนี่ยก็ได้ลุ้นดาวซันโวด้วยและได้ลุ้นดาวซันโวตลอดกาลด้วยนะครับนะฮะอิรักก็ต้องเศร้าต่อไปนะเพราะว่าแหมนัดสุดท้ายต้องไปลุ้นกับเซเนกัล นะครับถ้าอยากจะหวังเข้ารอบในฐานะอันดับที่3ดีที่สุดนัดสุดท้ายต้องชนะให้ได้นะครับส่วนนอร์เวย์กับฝรั่งเศสเนี่ยเข้ารอบทั้งคู่แล้วนะครับนะฮะก็ไม่สนละนัดต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับทั้ง2ทีมก็เข้ารอบไปแล้วนะครับตอนนี้ดาวซันโวเมสซี่5นะครับเอ็มบัปเป้4เออร์ลิงฮาเลนด์4ประตูนะฮะส่วนเยอรมันข่าวร้ายคือนิโก้ชลอตเทอร์แบกนะฮะกองหลังนะวัย26ปีนะครับบาดเจ็บนัดที่ชนะไอวอรี่โกสต์2ต่อ1นะครับนะนะก็เล่นไม่ได้แล้วนะมีการบาดเจ็บนะฮะเอ็นยืดข้อเท้าด้านในนะพักรักษาตัวหลายเดือนเลยแหละนะครับก็ไม่มีนักเตะกองหลังแล้วทั้งนั้นของขาดไปคนนึงอ่ะขาดไปคนนึงนะครับตอนนี้เหลือ4รายนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะโอเลนฮาวาเรสของอาร์เจนตินานะบอกว่าแม่อยากจะย้ายออกจากอาร์เรนติโกมาเรดแล้วครับสร้างความท้าทายใหม่หลังจากที่เกมอาร์เจนตินาชนะออสเตรเลีย 2-0 นะเจ้าตัวบอกอยากจะหาความท้าทายแห่งใหม่นะครับอาร์เรนติโกมาเรดเล็กเกินไปนะเข้าตาบาร์ซ่านะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เตรียมแต่งตั้งเอนโชมาเดสกานะครับอดีตกุนซือเชลซีมาคุมทีมนะแต่ว่าถ้าเกิดมาแต่งตั้งเอนโชมาเดสกานี่ก็ต้องจ่ายเงินชดเชยกว่า17ล้านปอนด์อ่ะนะประมาณนั้นเหมือนกันนะครับนี่คือบ้านวงกีฬานะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แอลจีเรียพลิกกลับมาชนะจอร์แดน2ประตูต่อ1ยังมีโอกาสเข้ารอบส่วนจอร์แดนตกรอบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569เมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569เวลา 22:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองชปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mies Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเทพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอชชลายส์ไฮม์และฟาร์มโคนุมชัยส์สหายฟ์ไบเออร์บรูนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 น. ขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศสำนักช่างสิบหมู่ออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทาน
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และจิตรกรรมฝาผนังไทยอาทิพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากการออกแบบลวดลายแล้วยังมีงานจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบลายเส้นมีดอกไม้เทวดานางฟ้าสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทยใช้โทนสีฟ้าชมพูและสีทองส่วนการจัดสร้างฉากบังเพลิงสถาบันศิลปกิจรับผิดชอบการปักผ้าประดับปีกแมลงทับมาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลเปิดโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Thailand Fast Pass จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น one stop service
4: Thailand Fast Pass ก็คือโครงการอำนวยความสะดวก ease of doing business ให้กับผู้ประกอบการผู้ลงทุนนะครับทั้งไทยและต่างประเทศเขาเชื่อมั่นว่าจะมีผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนนะครับอีกมากมายที่จะมาเข้าสู่โครงการนี้อุตสาหกรรมที่เขาเข้ามามันเป็นอุตสาหกรรมที่นำมาซึ่งเทคโนโลยีนะครับการถ่ายทอดกระบวนการเคล็ดลับทางการผลิตต่างๆแล้วก็เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาขยายนะครับกระบวนการการผลิตให้มัน cover ไออุตสาหกรรมให้มากที่สุด
3: ด้านนายเอกนิติธันรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SME นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหารือความร่วมมือด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจและการประชุม IMF World Bank ประจำปี2569
5: นายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายสเวนเคลเมนต์ประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมคณะณอาคารรัฐสภาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนพร้อมแสดงความยินดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวอีกครั้งในรอบ30ปีในการหารือผู้แทนรัฐสภาไทยได้สะท้อนบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนการปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านอาทิผลกระทบจากสงครามการค้าและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้รัฐสภาไทยยังแสดงความสนใจเข้าร่วมเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาเพื่อเพิ่มการประสานความร่วมมือกับ IMF และธนาคารโลกตลอดจนขอรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแถลงผลงานในรอบ5ปีพร้อมประกาศทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศอย่างยั่งยืน
6: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสกมช.ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกประจำปี2024อยู่ในอันดับที่7จากทั้งหมด194ประเทศทั่วโลกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับผู้นำเทียร์1นอกจากนี้ในแง่ของการปราบปรามภัยคุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ผลจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งการกวาดล้างบัญชีม้าซิมผีเสาสัญญาณตลอดจนการแกะรอยทางสืบสวนด้วยระบบ IP ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบกับประชาชนมีความรู้เท่าทันโจรไซเบอร์มากขึ้นส่งผลให้สถิติตัวเลขความเสียหายรายวันลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมในช่วงวิกฤตที่เคยสูงถึงวันละ150ถึง170ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือเพียงประมาณ15ล้านบาทต่อวัน
7: เราจะเริ่มเอา AI มาใช้งานมันมีกติกาในการใช้งานที่ปลอดภัยสำหรับหน่วยงานหรือยังนะครับหน่วยงานจะเอา AI เข้ามาใช้งานเนี่ยมันมีกลไกในการพัฒนาที่ทำความปลอดภัยให้มันได้ไหมนะครับรวมไปถึงว่าฝากไปถึงประชาชนด้วยว่าตอนนี้ AI มาหลอกมันง่ายขึ้นทำยังไงถึงจะสังเกตมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้รูปแบบในการหลอกคุ้มเดิมเนี่ยประชาชนเริ่มตื่นตัวสถิติมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีก
6: สำหรับก้าวต่อไปสกมช.ได้เตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อเข้าสู่ยุคควอนตัมภายใต้วิสัยทัศน์ควอนตัมเรดี้2030เพื่อรับมือกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคตที่คาดว่าจะสามารถถอดรหัสลับข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในปี2573ควบคู่ไปกับการยกระดับแนวทาง AI for Security and Security for AI เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้สกมช.ยังเตรียมบังคับใช้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคลาวด์ในวันที่10กันยายนนี้และมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ในวันที่17กันยายน2569เพื่อสร้างพื้นที่ไซเบอร์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้กับประเทศไทยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
8: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 33,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่ง สำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
9: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable model ของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่ชิสือกกที่จันทบูรณ์นะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วยนะครับเนี่ยกำลังจะนัดประชุมกันอีกรอบหนึ่งว่าอะไรคือ key success ของงานคาร์บแบงคอกอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนมันถล่มทลาย
8: ขณะที่นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกตุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชรีอะแผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.thหรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
12: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานทูตสหรัฐประจำฟิลิปปินส์ได้ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้มอบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำและผิวน้ำอัตโนมัติรุ่นไททันของบริษัทโอเชียนแอโร่ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์และสามารถปฏิบัติการได้นานถึง30วันจำนวน4ลำมูลค่ารวม13ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่กองทัพฟิลิปปินส์เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อพันธมิตรรวมทั้งเสริมศักยภาพของฟิลิปปินส์ด้านการตรวจตราหน้าน้ำและตอบสนองความท้าทายทางทะเลเนื่องจากฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ใจกลางหน้าน้ำภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนบริเวณพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้โด ดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีการรื้อถอนโครงสร้างลอยน้ำของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรอย่างไรก็ตามทางการจีนอ้างว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณหน้าน้ำดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายซุนเลยรองผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นยูเครนเมื่อวานนี้โดยระบุว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรอบล่าสุดและการยกระดับการเผชิญหน้าทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้สันติภาพเลือนลางไปมากกว่าเดิมซึ่งจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนายซุนเลยยังเน้นย้ำว่าการเผชิญหน้าทางทหารไม่ใช่ทางออกแต่จะยิ่งทำให้ความแตกแยกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งที่เกินกว่าจะควบคุมได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามรัสเซียกับยูเครนยับยั้งชั่งใจและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างมนุษยธรรมของประเทศรวมถึงละเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนตลอดจนทำทุกวิถีทางเพื่อลดความตึงเครียดและบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็วที่สุดกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 1,700 รายในเดือนมิถุนายนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดือนพฤษภาคมโดยเขตบาริซันและชิตตะกงรวมถึงกรุงทากาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดส่งผลให้ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 4,900 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม9รายทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่ของบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2568บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงถึง 1,200 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม413รายขณะที่ทางการบังกลาเทศเร่งดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่พันธุ์ของยุงลายและรณรงค์สร้างความตันสุขภิจเพื่อรับเพาะ
13: ต่อไป2026รอบแบ่งกลุ่มเกมนี้จอแดนขึ้นนำไปก่อนนาทีที่36แต่ในครึ่งหลังทัพจิ้งจอกทะเลทรายมารัวยิง2ประตูจากนาดีเบนบูอาลีในนาทีที่69และประตูชัยในนาทีที่82จากอามินกูลีจบเกมแอลจีเรียชนะ2ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จยังมีลุ้นเข้ารอบส่วนจอร์แดนแพ้2นัดตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.อังกฤษพบกาน่าเวลา 3:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026ในกลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1คว้าชัยชนะ2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนท6อุดรธานีมี3คะแนนเท่าเดิมจากการชนะ1แพ้1รั้งอันดับ2ของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีนาคอสติลโควานักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาทานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูรินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ของรายการได้แบบขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ1 ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ทพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้2

0: รวด6-1และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐเซเรนาวิลเลียมอดีตนักเทนนิสหญิงมือ1ของโลกชาวอเมริกันเตรียมกลับมาลงแข่งประเภทหญิงเดียวในศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับประเทศอังกฤษซึ่งจะเปิดฉากปลายเดือนนี้หลังจากยอดนักหวดสาววัย44ปีได้รับไวการ์ดใบสุดท้ายในประเภทหญิงเดียวสำหรับเซเรนาเป็นอดีตแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดัน7สมัยและเป็นเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมประเภทเดี่ยว23สมัยขาดอีกครั้งเดียวจะเทียบเท่าสถิติสูงสุดตลอดกาลของมาการ์เร็ตคอร์ดตำนานสักการะชาวออสเตรเลียนายหมวดตรีพิชิตชัยรัชตามพรนายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยแห่งสยามเปิดเผยว่าสมาคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์กีฬาคีตะมวยไทยให้แพร่หลายในระดับชาติและระดับโลกส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาคีตะมวยไทยในรูปแบบแอโรบิกมวยไทยจัดการแข่งขันกีฬาคีตะมวยไทยให้ได้แชมป์ระดับประเทศและนานาชาติซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยามจะประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามแผนงานที่กำหนดร่วมกับโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนอกจากนี้ยังร่วมกันจัดการแข่งขันคีตะมวยไทยชิงแชมป์ระดับประเทศจัดรถโชว์การแสดงและเผยแพร่คีตะมวยไทยในทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญต่างๆของโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนับเป็นความร่วมมือที่2ผู้นำกีฬามวยไทยจะร่วมกันรวมพลังสรรสร้างคีตะมวยไทยสู่นานาชาติมรดกไทยสู่มรดกโลกนำพากีฬาคีตะมวยไทยให้ก้าวสู่ระดับชาติระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปแกนราปิดไรส์ทีมดังจากศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอล MLV ของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวนุกนิกนัทธนิชาใจแสนมือเซตทีมชาติไทยไปร่วมทีมในฤดูกาล2027สำหรับนุกนิกเคยเดินทางไปลงเล่นในต่างแดนกับสโมสร PFU Blue Cat ในศึกวอลเลย์บอล SV League ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025และลงเล่นอยู่กับฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2026เลข2รวมทั้งเพิ่งหมดสัญญาระยะสั้นกับสุพรีมทิพยชลบุรี E-Techเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไว้ว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสัพพวิชชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิตผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประธานเนื่องในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

0: คือสิทธิ์ของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเราใช้สิทธิ์พวก
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังเราได้นำเอาผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการเปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรม

ลูกครึ่งไทยสวิตผู้มีความรู้ความสามารถแม้ว่าในตอนแรกค่ะเดี่ยวจะไม่ได้มองว่าสันโดษจะมาเป็นคู่แข่งของผู้ใหญ่เกลี้ยงที่ตนสนับสนุนอยู่แต่เมื่อได้รับรู้ประวัติบทบาทของสันโดษเขาก็มองว่าสันโดษอาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเลือกตั้งที่จะมาตัดคะแนนทั้งผู้ใหญ่เกลี้ยงและสทเพชรและความขัดแย้งก็ประทุรุนแรงขึ้นเมื่อพ่อชวนนงพงาภรรยาของเดี่ยวค่ะให้เข้าร่วมกลุ่มถ่ายทอดวิชาชีพของสันโดษก็ทำให้เดี่ยวขัดแย้งกับภรรยาค่ะและพ่อของเดี่ยวก็ได้ตำหนิให้เดี่ยวตระหนักถึงอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของเขาในฐานะสามีและว่าที่พ่อของลูกค่ะเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังด้วยกันต่อค่ะ

คำนั้นเดี่ยวปลีกตัวเองออกมาที่คฤหาสน์ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จภายในห้องนอนชั้นสองวงกบไม้หลุมพอขนาดใหญ่ยังปราศจากบานหน้าต่างสายลมพัดเฉื่อยฉิวแสงไฟจากงานวัดส่องสายพุ่งเป็นลำกระทบเมฆที่อยู่ขอบฟ้าทางตะวันออกเดี่ยวคิดถึงคำพูดของพ่อเมื่อช่วงบ่ายแล้วพาตัวเองกลับไปยังช่วงวัยของอดีตเด็กน้อยคนหนึ่งจูงมือพ่ออย่างลิงโลดฉุดดึงให้พ่อรีบก้าวเดินไปตามเสียงโฆษณาของรถขายยาซึ่งปักหลักฉายหนังกลางแปลงให้ดูฟรีเป็นคืนที่สองแล้วเมื่อไปถึงบริเวณลานโล่งของวัดที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่หอบเอาเสือมาปูจับจองที่นั่งอยู่ก่อนแล้วเดี่ยวในวัย7ขวบก็เห็นตัวพยาธิชนิดต่างๆปรากฏขึ้นบนจอขนาดใหญ่พร้อมกับเสียงบรรยายถึงลักษณะและความร้ายกาจของพยาธิแต่ละชนิดเมื่อเดี่ยวหันกลับไปยังที่มาของเสียงคนพาก็เห็นเขากำลังชูขวดโหลที่ภายในมีตัวพยาธิสีขาวขดตัวพันกันเป็นกระจุกนอนนิ่งอยู่ในน้ำยาแบบเดียวกันกับที่ออกมาพร้อมกับอึหนูไหมพ่อเด็กน้อยถามภายในใจยังนึกหวาดเสียวจนขนลุกไม่หายเมื่อพ่อได้ซื้อยาถ่ายพยาธิสันโตสไปให้กินเมื่อคืนวานแล้วปรากฏว่าเวลาถ่ายเมื่อเช้านี้กลับมีสิ่งแปลกปลอมที่เด็กน้อยไม่เคยเห็นปะปนออกมาด้วยคนละแบบกันที่ลุงเขาชูอยู่นั่นมันพยาธิไส้เดือนแต่ที่อยู่ในท้องเดี่ยวน่าจะเป็นพยาธิเส้นได้ตัวมันเล็กกว่าพ่อบอกพี่น้องที่เคารพนักพากย์ซึ่งกำลังสวมบทบาทเป็นคนขายยาประกาศเสียงแหลมออกทางลำโพงบนเสาเหล็กนักการเมืองชั่วมันก็เหมือนกับพยาธินี่แหละมันไม่มีประโยชน์ต่อประเทศเปรียบกับร่างกายเรามันคอยดูดเลือดแย่งอาหารสืบพันธุ์วางไข่ขยายพันธุ์ในตัวเราโดยที่ไม่ได้ก่อประโยชน์อันใดให้เราผู้เป็นเจ้าของร่างกายหรือประเทศเลยดังนั้นเราจะต้องกำจัดมันทิ้งให้มันสูญพันธุ์ไปให้ได้นักภาคขายยาถ่ายพยาธิและฉายหนังตัวอย่างให้ดูอีกสองรอบก่อนจะเปลี่ยนมาฉายหนังไทยขนาดยาวเรื่องผู้แทนนอกสภาซึ่งสรพงษ์ชาตรีแสดงเป็นพระเอกรับบททนายบุญชัยผู้สมัครส.ส.พรรคเราทำได้ที่ต้องต่อสู้กับกลโกงของผู้สมัครคนอื่นๆจนเป็นที่นิยมรักใคร่ของประชาชนแต่เดี๋ยวไม่ชอบตอนจบที่พระเอกต้องตายเพราะถูกนักการเมืองชั่วจ้างมือปืนมาดักยิงแม้ว่าผลสุดท้ายประชาชนจะรู้ว่าทนายบุญชัยถูกยิงตายแต่ก็ยังพากันลงคะแนนให้กับทนายบุญชัยเบอร์8จนชนะคู่แข่งอย่างท่วมท้นก็ตามระหว่างเดินทางกลับบ้านคืนนั้นเดี่ยวกลุ่มอ้อยกว้านเสียบไม้ไผ่ซึ่งพ่อซื้อให้ช่วงที่หนังพักขายยาไว้ในมือพางบ่นกระปอดกระแปดถึงความเสียดายที่พระเอกต้องตายน่าเสียดายนางเอกเตือนแล้วว่าอย่าเล่นการเมืองก็ไม่ฟังตอนแรกๆนางเอกพูดเพราะความกลัวพ่อบอกความกลัวเป็นสิ่งที่วงการวิทยาศาสตร์ปฏิเสธแต่ศาสนาทุกศาสนาจะใช้ความกลัวให้เกิดประโยชน์ผู้มีอิทธิพลก็เช่นกันเขาจะใช้ความกลัวของประชาชนแสวงหาผลประโยชน์เราจึงไม่ควรก้มหัวให้กับความกลัวแล้วเราจะชนะความกลัวหรือผู้มีอิทธิพลได้อย่างไรล่ะพ่อเราก็ต้องมีความรักสามัคคีต่อกันให้มากๆทำหน้าที่

0: ที่ของตนให้สมบูรณ์นะสิดูนี่นะพ่อนั่งลงมือหนึ่งโอบไหล่อีกมือรวบไปยังมือที่ถือด้ามไม้ไผ่ของเด็กชายแล้วชี้วนไปรอบๆกลุ่มแว่นอ้อยกว้านทั้งหมดนี้คือประเทศของเราประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฐานะหลายอาชีพแต่ทุกคนมีสิทธิและหน้าที่โดยเสมอภาคกันถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งประเทศก็จะสมบูรณ์ไม่ได้พ่อถอดอ้อยกว้านชิ้นหนึ่งออกมาแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ไม่ว่าอ้อยชิ้นไหนจะอยู่ตรงกลางหรือรอบๆต่างก็มีศักดิ์ศรีโดยเท่าเทียมถ้าขาดหายไปสักชิ้นมันก็จะไม่สมบูรณ์มันเว้าแหว่งเดี๋ยวพยักหน้าเข้าใจก่อนถามต่อแล้วไม้ไผ่นี่ล่ะพ่อคืออะไรผู้เป็นพ่อตอบว่าไม้ไผ่คือแก่นของประเทศคือความรักสามัคคีที่จะรวบรวมคนทุกคนทุกสาขาอาชีพเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวพ่อหักก้านไม้ไผ่ซี่หนึ่งทำให้แว่นอ้อยกว้านห้อยตรงเตงนี่คือผลของการแตกสามัคคีเดี่ยวดึงตัวเองออกมาจากอดีตเมื่อปรากฏประกายไฟสีสันสวยงามพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าพร้อมเสียงตูมของผู้หลายลูกดังขึ้นเขากวาดตามองไปรอบๆตัวบ้านท่ามกลางแสงสีของผู้ไฟที่โชติช่วงเขามองเห็นความเติบโตยิ่งใหญ่อลังการของคฤหาสน์แต่ก้นบึ้งของหัวใจเขากลับรู้สึกคล้อยตามคำพูดของพ่อเมื่อบ่ายนี้ความเป็นคนของเราค่อยๆหดหายไปใกล้ถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทุกขณะชาวบ้านเป็นที่ทราบกันโดยทั่วหน้าว่าผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายเลขหนึ่งสทเพชรหมายเลข2และฝรั่งสันโดษหมายเลข3ทางด้านของสทเพชรนั้นมีทีมงานกลุ่มสทในสังกัดของนายกพงษ์อรุณคอยให้การช่วยเหลือเดินหน้าหาเสียงอย่างแข็งขันรถแห่ของเบอร์1และ2จึงวิ่งว่อนตั้งแต่เช้ายันค่ำสำหรับหมายเลข3นั้นมีเพียงแผ่นโปสเตอร์เล็กๆที่ระบุชื่อหมายเลขของผู้สมัครและนโยบายติดให้เห็นอย่างประปรายเดี๋ยวรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไว้อย่างพร้อมสับพร้อมทั้งรับซองสีน้ำตาลภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ500บาทตามจำนวนประชากรที่มีอยู่ในสายที่ตนได้รับมอบหมายแต่เมื่อถึง3วันสุดท้ายก่อนการลงคะแนนเสียงปรากฏว่าเงินรายหัวที่คาดว่าจะจ่ายเป็นค่าซื้อเสียงละ500นั้นไม่สามารถยังความมั่นใจให้เกิดขึ้นได้เมื่อหัวคะแนนของหมายเลข2ได้ชิงลงมือซื้อเสียงไปก่อนหน้าหัวละ500เช่นกันดังนั้นหลังจากประชุมทีมงานเพื่อหารือกันอย่างเคร่งเครียดภายในศาลาทรงไทยของบริเวณสวนหลังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงจึงมีข้อตกลงกันว่าบ้านหลังใดที่หมายเลข2ซื้อเสียงไปแล้วให้หัวคะแนนแต่ละสายทำการเจรจากับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขอให้เปลี่ยนมากาเบอร์1แลกกับค่าเสียเวลาเสียงละ 1,000 บาทเดี๋ยวช่วยไปเอาเงินที่บ้านสจ.นาทีนะผู้ใหญ่เกลี้ยงบอกภายหลังจากวางหูโทรศัพท์แล้วส่วนของนายกนายเดี๋ยวฉันจะไปเอาเองผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายถึงสุนัยนายกอบต.เพื่อนสนิทของตนเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่จะสามารถต่อสายตรงลงมาได้ทุกเมื่อนี่คือทีมงานที่มีความสัมพันธ์กันเป็นลักษณะกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งต่างก็เอื้อให้แก่กันมาเนิ่นนานทันทีที่เดี่ยวเดินทางไปถึงบ้านสจ.อำนาจในบ่ายนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่สองหัวคะแนนกำลังสำคัญของสทเพชรกำลังร่ำราเจ้าของบ้านด้วยสีหน้าเบิกบานนี่มันล่อทั้งสองฝ่ายเลยหรือวะเดี่ยวคิดหลังจากเสร็จธุระจากบ้านสจ.คนดังของจังหวัดและเมื่อเลี้ยวรถเข้าสู่หมู่บ้านเขาจึงแวะจอดที่หน้าสนามเด็กเล่นเมาลูกชิ้นทอดจากแม่ค้าเร่รถพ่วงข้างแล้วก้าวเดินไปแจกลูกชิ้นให้กับเด็กที่เล่นกันอยู่คนละไม้พร้อมทั้งบัตรแนะนำผู้สมัครเบอร์หนึ่งบอกพ่อบอกแม่ด้วยนะว่าให้เลือกเบอร์หนึ่งแล้วลุงจะมาซื้อลูกชิ้นให้กินทุกวันเลยแถมน้ำแดงด้วยได้หรือเปล่าครับเด็กคนหนึ่งต่อรองในขณะที่เคี้ยวลูกชิ้นตุ้ยๆอยู่ในปากได้สิเดี่ยวตอบพลางเดินเข้าไปหาเหยื่อรายสุดท้ายซึ่งปลีกตัวออกมาเล่นชิงช้าโดยลำพังบ้านหนูอยู่หมู่6ใช่ไหมเด็กชายไม่ตอบ แต่พยักหน้าน้อยๆเดี๋ยวยื่นลูกชิ้นส่งให้แต่เด็กชายสายหน้าปฏิเสธทำไมล่ะอร่อยนะงั้นลุงให้สองไม้เลยแต่เด็กก็ยังคงปฏิเสธเช่นเดิม
1: พ่อแม่ผมเลือกลุงสันโดษเบอร์สามตากับยายก็เลือกเบอร์สาม
0: เดี่ยวเก็บซ่อนอารมณ์หงุดหงิดที่เกิดขึ้นมาอย่างปุบปับล้วงกระเป๋าออกมาต่อรองลุงให้เงินด้วย20หนูช่วยบอกให้พ่อกับแม่เลือกเบอร์หนึ่งนะเด็กชายสายหน้าเขาจึงควักธนบัตรฉบับละ100ออกมาง
1: ั้น101เอาไว้ซื้อของเล่นปืนฉีดน้ำหรืออะไรก็ได้ผมกำลังรอว่าเมื่อไหร่จะถึง10ล้านสักที
0: ว่าพลางเด็กชายกระโดดลงจากชิงช้าก้าวเดินไปหาพี่สาววัย12ปีซึ่งมายืนอยู่เบื้องหลังของเดี่ยวโดยเขาไม่ทันรู้ตัวสองพี่น้องเหลียวกลับมามองเดี่ยวด้วยสายตาเหยียดหยามก่อนจุงมือกันเดินจากไปคนไม่ดีเดี่ยวได้ยินเสียงนั้นค่อยๆแต่รู้สึกบาดลึกเข้าไปถึงหัวใจเขาโยนลูกชิ้นสองไม้สุดท้ายทิ้งแล้วก้าวขึ้นรถโดยไม่สนว่าสุนัขขี้เรือนที่นอนอยู่ใต้ต้นหูกระจงจะให้ความสนใจกับเหยื่อของเขาหรือไม่

อนนี้ยังสูสีนิ่งนอนใจไม่ได้ใช้วิธีที่ผมทำเมื่อสมัยที่แล้วเถอะผู้ใหญ่เดี๋ยวให้ความเห็นในคืนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวิธีนี้มักจะใช้ได้ผลเสมอตราบเท่าที่สังคมยังกลาดเกลื่อนไปด้วยผู้นิยมชมชอบการพนันนอกจากการซื้อเสียงแล้วการที่เราทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเล่นว่าฝ่ายตรงข้ามจะชนะนั้นจะทำให้คนเล่นอีกฝ่ายหันมาลงคะแนนให้แก่เราโดยอัตโนมัติในกรณีนี้ก็คือการที่คนของหมายเลข1เป็นฝ่ายต่อว่าหมายเลข2ชนะจะทำให้เกิดคนที่เป็นฝ่ายรองว่าหมายเลข1จะชนะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากดังนั้นการที่ฝ่ายรองจะได้เงินจากการพนันดังกล่าวก็คือการเทคะแนนให้กับหมายเลข1นั่นเองตกลงเดี๋ยวไปสังเกตดูเบอร์3เถอะถึงแม้ว่าฝ่ายนั้นจะไม่ซื้อแต่ฉันก็ยังไม่วางใจนักส่วนเรื่องนี้ฉันจะให้คนไปทำเองไอ้ซันโต้มันไม่ทำแน่ครับผู้ใหญ่เพราะเอาแบบที่ฉันสั่งเถอะแม้ว่าอยากจะลงมือเองเพื่อความแน่ใจแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องยอมให้กับคำสั่งในหัวเขากลับมาบ้านพบว่าพ่อหลับไปตั้งนานแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าพ่อยังหนุนให้ไอ้ซันโต้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีวันที่ฝ่ายนั้นจะทำผิดกฎหมายได้หรอกต่อให้มองเห็นว่าจะแพ้ก็เถอะเดี๋ยวคิดห้าโมงเย็นของวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวรีบรุดไปยังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงด้วยความร้อนรนเมื่อผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏออกมาว่าเบอร์สองชนะการเลือกตั้งตามมาด้วยเบอร์3และเบอร์1ที่เคยคาดว่าจะเข้าเป็นที่1นั้นกลับอยู่หลังท้ายในหัวสมองของเขาครุ่นคิดถึงปัญหาที่แก้ไม่ตกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อรถจอดนิ่งสนิทลงที่ชายคาศาลาประชุมทรงไทยหลังหรูภายในบริเวณบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงนั้นภาพที่เดี๋ยวคิดว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยในชีวิตนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเสือกับสิงห์กำลังชนแก้วดื่มฉลองในความสำเร็จที่ได้ทำร่วมกันจนบรรลุผลไปตามเป้าหมายรถสปอร์ตชั้นนำของยุคสมัยหลายคันจอดเรียงรายเคียงคู่ขนานกันเท่าที่เดี๋ยวจำได้มีทั้งของสจ.นาฏนายกอบต.สุนัยสท.เพชรว่าที่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่และนายกเทศมนตรีพงษ์อรุณเดี่ยวลงจากรถก้าวเดินไปด้วยแข้งขาที่สั่นสะท้านรู้สึกหนาวร้อนๆอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่เสียงพูดคุยหัวเราะอย่างผู้ชนะของทุกฝ่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครหันมาให้ความสนใจกับผู้มาใหม่เลยแม้แต่น้อยไอ้สันโดษมันมาแรงเหลือเกินชาวบ้านก็ฉลาดเลือกชิบหายใครคนหนึ่งในจำนวนนั้นพูดขึ้นแต่ก็ยังฉลาดไม่พอหรอกจริงไหมอีกคนแย้งนี่ถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่เกลี้ยงส่งคนไปรับพนันว่าเบอร์1จะชนะเบอร์2ทำให้ชาวบ้านขาเล่นพนันหันไปเทให้เบอร์2ป่านนี้เบอร์3ก็ชนะขาดลอยแล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่เกลี้ยงที่สละตำแหน่งให้เดี๋ยวจำได้ว่านั่นเป็นเสียงสอทอเพชรยอมเสียสละตำแหน่งผู้ใหญ่แต่ไปนั่งเป็นรองนายกเทศมนตรีมันก็ไม่คิเลเท่าไหร่หรอกดีกว่ากอดคอกันแพ้ทั้งคู่สจ.ชื่อดังสรุปก่อนยกแก้วขึ้นกรอกน้ำเมาใส่ปากผู้ใหญ่เกลี้ยงพนันข้างตัวเองเพื่อให้แพ้การเลือกตั้งเดี๋ยวคิดผ่างก้าวถอยออกมาเขามุ่งกลับไปที่รถโดยไม่สนใจเสียงเรียกของคนกลุ่มนั้นและเมื่อขับมาถึง3แยกเขาจึงหยุดตัดสินใจระหว่างเลี้ยวซ้ายไปสู่คฤหาสน์ซึ่งเขาได้ตระหนักแล้วว่าความใหญ่โตของมันทำให้ความเป็นคนของเขาเหลือน้อยลงทุกทีกับอีกทางหนึ่งซึ่งอาจทำให้ความรู้สึกเป็นคนกลับมาได้อีกครั้งเขาควรจะเลือกทางไหนเดี๋ยวนึกไปถึงยาปราบศัตรูพืชบางทีคำสารภาพของเขาอาจกลายเป็นยากำจัดวัชพืชทางการเมืองให้เฮี้ยนเตียนหรือทุเลาเบาบางลงเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เมล็ดพันธุ์น้อยๆได้มีโอกาสเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาและสืบทอดเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์สู่รุ่นต่อๆไปเขาตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลทั้งชนิดภาพและเสียงที่ติดตั้งไว้ในและนอกตัวรถตลอดเวลามันยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง
เขานึกภาวนาให้หลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจขับรถเลี้ยวไปทางขวา

ไปกันเถอะเดี๋ยวสายนงจะแวะตลาดด้วยไม่ใช่หรอนุกูลก้าวเตือนพางกล่าวเดินนำไปที่รถนงพงาอุ้มลูกชายแล้วคล้องมืออีกข้างเข้ากับแขนของเดียวทั้งสองสบตากันอย่างเงียบๆก่อนพากันเข้าไปอยู่ในที่นั่งตอนหลังของรถพ่อไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษปลูกปลาเลยมาด้วยไม่ได้พ่อจึงฝากหนี้มาให้พี่นงพงาส่งถุงกระดาษให้เขาเดี๋ยวรับมาเปิดปากถุงแล้วหยิบสิ่งที่อยู่ภายในออกมาอ้อยกว้านเสียบไม้ไผ่เดี๋ยวยิ้มตาเป็นประกายใช่จ้ะพ่อปลูกเองกับมือเลยนะพ่อบอกว่าพี่เดี๋ยวจะรู้ความหมายได้ดีเมื่อรถเคลื่อนตัวเดี๋ยวหันไปมองสถานที่ที่เพิ่งเดินออกมาอีกครั้งขอบคุณพ่อขอบคุณสถานที่นี้ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสชดใช้ความผิดที่ก่อขึ้น5ปี6เดือนนับว่าได้รับความกรุณามากเหลือเกินสำหรับความผิดเรื่องหมายเถื่อนและความผิดในกฎหมายเลือกตั้งขอบคุณห้องขังแคบๆที่ช่วยขยายพื้นที่ภายในใจของผมให้กว้างขึ้นขอบคุณที่คืนความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ให้กลับมาอีกครั้งและขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอมาเดี๋ยวหันไปสบตาเมียรักแล้วก็ประจักษ์ว่าใบหน้านั้นเอิบอิ่มด้วยความภาคภูมิใจมากกว่าครั้งใดๆที่เขาเคยเห็นอากูลช่วยแวะร้านขายกล้าไม้ด้วยนะครับผมอยากไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษกับพ่อปลูกป่าอีกแรงอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาภายในร้านขายต้นกล้าพันไม้เดี๋ยวเลือกซื้อกล้าไม้หลายชนิดซึ่งคิดว่าแต่ละชนิดคงจะผ่านการตัดโค่นของเขามาแล้วแทบทั้งสิ้นชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวเหลือบไปเห็นกล้าไม้หลายต้นลักษณะทรุดโทรมและแคละแกนถูกวางกองสุมไว้ข้างกำแพงรั้วนั่นต้นอะไรน่ะเขาถามอ๋อนั่นเป็นต้นที่กลายพันธุ์บางต้นก็เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศที่เมล็ดมันหลงติดมาตอนรวบรวมสายพันธุ์ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเลยแยกไว้คนขายตอบงั้นผมเอาพวกนี้ด้วย10ต้นเดี๋ยวชี้ไปที่กองก้าไม้กลายพันธุ์แล้วรำพึงออกมาเบาๆว่าแม้จะเป็นไม้ต่างถิ่นต่างเผ่าพันธุ์จะสมบูรณ์แข็งแรงหรือแค่แกลนแต่ในเมื่อเขามาอาศัยผืนดินนี้แตกเมล็ดแตกกอเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเติบโตเช่นไม้ประจำถิ่นชนิดอื่นๆมิใช่หรือขอเพียงให้โอกาสเขาได้อย่างรากลงดินก็มีแน่ว่าบางทีเขาอาจเติบโตแผ่กิ่งก้าสาขาเป็นร่มเงาให้แก่ไม้ประจำถิ่นบางต้นที่ยังอ่อนแอไม่ต้านทานต่อวัชพืชและแสงแดดที่แผดกล้าให้ได้มีเวลาเรียนรู้การใช้ชีวิตเพราะบ่มเป็นความแกร่งทนทานผสานรากถักทอก่อเป็นความยั่งยืนของผืนป่าและผืนดินก็เป็นได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องคฤหัสถ์ของพญาตาบอดประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 800

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามThank you.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปลัดกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบส่วนนายธีรุตจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องรอผลสอบและตั้งกรรมการสอบสวนย้ำทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้การเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงิน 350,000 บาทถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุเนื่องจากไม่เคยมีใครติดต่อมาหรือฝากใครเข้าทำงานและมองว่าหากเริ่มต้นเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่ต้องเสีย 350,000 บาทขึ้นไปจะกระทบต่อระบบราชการไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบพรุ่งนี้เชิญบก.ปปป.และพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผลให้ถึงที่สุดพาณิชย์จังหวัดแหล่งลงรับซื้อผลผลิตมะพร้าวปลูก
6: นายกรณิตเร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวแกงหลังผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกสำคัญ4จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์เร่งประสานโรงงานแปรรูปมะพร้าวโรงงานแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็นและล้งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งเป้าหมายรับซื้อรวมประมาณ9ล้านลูกโดยพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้ประสานโรงงานรับซื้อวันละ 10,000 ลูกต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคมขณะที่พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสานล้ง5แห่งรับซื้อรวม 38,000 ลูกต่อวันและเชื่อมโยงผลผลิตออกนอกพื้นที่อีก 300,000 ลูก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มการรับซื้อมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวขาวรวมกว่า 279,500 ลูกต่อวันนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้หารือผู้ประกอบการโรงงานกะทิและโรงงานแปรรูปมะพร้าวเพื่อขอความร่วมมือรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงนี้ปุริมปักโสภาภารายงาน
1: กรุงเทพมหานครซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำ
7: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งร่วมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้น

0: ตอนการประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้การขับเคลื่อนงานเลือกตั้งในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเบื้องต้นยังไม่พบข้อติดขัดและคาดการว่าการนับคะแนนและประมวลผลในวันเลือกตั้งจริงจะมีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสถูกต้องและแม่นยำทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ายสุขภาพและสายทุเรียนห้ามพลาดขอเชิญร่วมกิจกรรมทูบีรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเช่ปี5พบกับเส้นทางวิ่งท่ามกลางธรรมชาติและสวนทุเรียนแสนอร่อยของอำเภอบัวเช่จังหวัดสุรินทร์พบกันวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569เลือกวิ่งได้2ระยะซุปเปอร์ฟันรัน 7.4 กิโลเมตรและซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรพร้อมชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมากมายสมัครออนไลน์ได้ถึง20มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจทูบิรันนัมเบอร์วันอำเภอบัวเชษทูบิรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษปี5วิ่งเพื่อสุขภาพชิมทุเรียนอร่อยแล้วพบกันที่บัวเชษคุณเคยรู้สึกใจร้อนบนถนนไหมรถข้างหน้าเบรกกระทันหันหรือรถข้างหน้าแล่นช้าเกินไปเพียงหนึ่งวินาทีที่อารมณ์ครอบงำคุณอาจเผลอขับปาดหน้าหรือขับจี้จนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้แต่คุณสามารถเลือกได้เลือกที่จะหายใจลึกคงสติแล้วเว้นระยะปลอดภัยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่คุณอาจปกป้องชีวิตตัวเองและผู้อื่นได้ตลอดไปจำไว้หนึ่งวินาทีที่ใจร้อนอาจเป็นชั่วชีวิตที่ต้องเสียใจขับขี่ด้วยสติใจเย็นเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร
1: ์รู้ทันข่าวสารเกาะติดเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวในจังหวัดสุรินทร์รับฟังข่าวสารได้ทุกต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์และข่าวท้องถิ่นเพื่อคนสุรินทร์ในเวลา 8:00 น.และเวลา 16:10 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz สถานีวิทยุเพื่อประชาชนคนสุรินทร
2: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

0: อาการหลอดเลือดหัวใจตีบตันของคุณน่ะแย่มากนะหมอก็ไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ได้นานอีกสักเท่าไหร่หมอแนะนำนะว่าคุณน่ะควรจะกลับอยู่กับครอบครัวของคุณแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่คุณรักแล้วคุณค่อยตัดสินใจว่าจะผ่าตัดหรือไม่
1: ผมเป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เด็กฟ้าคือรักแรกของผมเธอเป็นคนน่ารักมากเวลาผ่านไปครอบครัวของฟ้ามีปัญหากันบ่อยๆเธอก็เปลี่ยนไปแต่สำหรับผมเธอยังเป็นฟ้าที่ผมรักอยู่เสมอ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: อ้าวสวัสดี
1: ผมเลยตัดสินใจใช้เวลาช่วงสุดท้าย

0: องกันทั้งแสนเลย
1: บ้าเหรอแล้วฟ้าจะไปเอามาจากที่ไหนอ่ะ
0: ก็โง่นั่นไงถ้าเธอไม่ทำฉันจะเอาคลิปเธอไปประจาน
2: ฟ้าจะไม่ต้องใช้เงินจริงๆอ่ะมาช่วยหน่อยนะ
3: แกก็รู้ว่าเขาหลอกแกอยู่ต้องยอมอีกแล้ว
4: เธอเธอก็เหมือน
3: อาการของคุณ

0: ผมอยากให้พวกคุณทำใจไว้ล่วงหน้า
1: รู้ไหมเงินที่มันให้เธอไปอ่ะเป็นเงินเก็บรักษาตัวมัน
2: ฟ้าเราอยากไปทะเลอ่ะ

0: กรณียกิจในดวงจิตทวินหวงทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนน

0: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD และร่วมปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทางโทรศัพท์กับนายมาร์คคานีนายกรัฐมนตรีแคนาดาเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ไทยแคนาดาโดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาแสดงความเสียใจต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเชิญนายกรัฐมนตรีไทยเยือนแคนาดาซึ่งผู้นำไทยได้เชิญนายกรัฐมนตรีแคนาดาเยือนประเทศไทยเช่นกันพร้อมอวยพรให้แคนาดาประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันใน3ประเด็นคือด้านเศรษฐกิจเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้เสร็จสิ้นในปีนี้เพื่อนำไปสู่ FTA ไทยแคนาดาในอนาคตด้านความมั่นคงร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงความร่วมมือทางทหารด้านพหุภาคีแคนาดาสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐของไทยสู่สากลผู้นำทั้งสองประเทศยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระงับการระบายนมค้างสต็อกหมดอายุกว่า90ล้านกล่องพร้อมเร่งสั่งตรวจสอบความโปร่งใสและเส้นทางการเงิน
3: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังมีรายงานว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายนมค้างสต็อกที่หมดอายุกว่า90ล้านกล่องกระทรวงเกษตรได้สั่งระงับการจำหน่ายไว้ก่อนพร้อมให้รายงานข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสรวมถึงเส้นทางการเงินและผู้ซื้ออย่างละเอียดเบื้องต้นพบว่าอสค.กำลังเผชิญปัญหาหนี้สินสะสมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562และล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในซึ่งจะเร่งตรวจสอบสต็อกทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดอย่างรอบด้านชวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเปิดตัวแพลตฟอร์ม OIC Connect นำเสนอคุณลักษณะเด่นของ My Legacy ค้นหากรมธรรม์ผู้ล่วงลับช่วยทายาทรักษาสิทธิ์ประกัน
4: นายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เป็นประธานเปิดตัว OIC Connect Super App for Smart Life and Smart Insuranceและบริการใหม่บน LINE OIC Connect พร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ได้มุ่งยกระดับการให้บริการด้านประกันภัยผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยปัจจุบันแพลตฟอร์มดังกล่าวมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอย่างก้าวกระโดดแต่ระดับเกือบ 1,500,000 รายและคาดว่าจะขยายฐานผู้ใช้งานไปถึง 2-3 ล้านรายภายในปีหน้าทางคปภ.จึงเตรียมยกระดับแพลตฟอร์มให้เป็นซูเปอร์แอปอย่างเต็มรูปแบบด้วยการเพิ่มทรัพยากรระบบเพื่อรองรับการใช้งานที่ลื่นไหลรวมถึงเตรียมเปิดตัวบริการใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอนาคตหนึ่งในบริการสำคัญที่ได้รับการเปิดตัวคือ My Legacy ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมข้อมูลกรมธรรม์โดยเปิดโอกาสให้ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายสามารถเข้ามาตรวจสอบและค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ของผู้เสียชีวิตได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2569ถูกชายคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ค่ะทรงพระราชนิพนธ์ในปี2495นะคะเพื่อพระราชทานให้ผู้พิการสายตาเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทยชื่อยิ้มสู้ในปี2495และปีถัดมาก็นิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Smile นั่นคือปี2496ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนน้ำพรเมื่อวันที่1มีนาคม2495ค่ะคืนนี้เพลง Smile จะขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษสมัยในนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เมื่อปี2496ค่ะคุณจินตนาสุสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องท่านผู้ฟังคะกรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะวงดนตรีกรมโฆษณาการก็มีการบันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลเอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะและหลังจากนั้นก็บันทึกเสียงในนามของกรมประชาสัมพันธ์กับห้างกมลสุโกศลเป็นแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะในวันนี้เราจะฟังเพลงที่วงกลมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียไว้ค่ะเริ่มด้วยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ3เพลงเลยนะคะเมื่อเธอกลับมาผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเวศมาลีฝากรักโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีและยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะ

แผ่นตราโคลัมเบียซึ่งบรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์เราได้ฟังกัน3เพลงจากเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติไปแล้วศาสตราจารย์แพทย์ภูมิพิษอมาตย์ตยกุลยังให้ข้อมูลอีกว่าเพลงของวงกรมประชาสัมพันธ์จากแผ่นตราโคลัมเบียเนี่ยนะคะมีการนำไปทำเป็นเทปตลับหรือเทปคาสเซ็ตจำหน่ายด้วยชุดต่อไปเราจะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วและครูสริเป็นผู้แต่งเพลงสุดเวียงโดยคุณจันทนาโอเบยวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและของกำนันคุณชวลีกับคุณมนัสรามโยธินบันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวศใส่ทำนองและเช่นเดียวกัน3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศล

0: ทองที่ให้อยู่ไหนเราเธอ
1: ม
0: ี
1: สิมีนะมี
0: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ทองอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเมื่อ

0: อย่าช้าได้
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเถอะนะอย่าเอ๊ะไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนยาย
0: ทองที่ให้นั้นคืออะไรฮะที่พูดนะจริงขนาดแม้จะกลายฉันเพียงนั้นหรือไร
1: อุ้ยกอดไงหลังนี้

0: องที่ให้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: ม
0: ี
1: สิมีน่ะมี
0: อันจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: มีแล้วค่ะอย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟ

0: เร็วอย่าช้าได
1: ้เดี๋ยวขณะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ของที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดน่ะจริงชะนายแม้เธอใกล้คำเพียงนั้นหรือไร
1: อ
0: ุ้
1: ยร้องไห้นั่นสิ
2: ชุดต่อไปที่เราจะฟังจากแผ่นตราโคลัมเบียและบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์คือเพลงแรกเจอโดยคุณวินัยค่ะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกับเพลงสุริยาลับฟ้าครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงหนึ่งน้องนางเดียวโดยสุนทรภรณ์คำร้องเป็นของคุณพจน์จารุวณิชทำนองโดยครูเอื้อค่ะ3เพลง

อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ากรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในระยะนั้นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็บันทึกแผ่นเสียงเป็นแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศลเอาไว้มากทีเดียวค่ะชุดต่อไปก็คือเพลงชะตาฟ้าสุนทรภรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเช่นเดียวกับเพลงทาราธิฐานคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงค่ะเพลงนี้อิงออนแต่งคำร้องทำนองเป็นของท่านจักรนะคะและน้ำพึ่งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวลีค่ะบันทึกเสียงร่วมกันคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศ

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่บันทึกโดยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตราโคลัมเบียชุดต่อไปคือฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินอีกหน้าหนึ่งของฝากลมจูบก็คือเงาแห่งความหลังคุณวินัยและคุณมัทนาขับร้องนะคะคุณแก้วและคุณสริยงยุทธร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยค

ค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอในยามค่ำคืนนะคืนนี้บรรยากาศสบายๆนะญาติโยมได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ตรักตรำการงานมาตลอดทั้งวันนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็มีความสุขด้วยการฟังเทศฟังธรรมญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ฟังเทศฟังธรรมกันไปด้วยแล้วก็เจริญกรรมฐานสมาธิภาวนากันไปด้วยก็ขอให้ได้อานิสงส์แห่งการปฏิบัติก็แล้วกันส่วนพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ส่งเสียงธรรมะไปถึงโยมญาติทั้งหลายถึงเรือนชานเลยทีเดียวนะก็ขอให้เรานั้นเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีชื่อว่าบุญเกิดมีแก่ญาติโยมแล้วบุญเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลานะก่อนหลับก่อนนอนฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์ภาวนาบุญเกิดแล้วนะทำให้เรานั้นเนี่ยนอนหลับฝันดีตื่นเช้าก็ได้ฟังคติธรรมประจำวันนะซึ่งมีให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกเช้าไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นโยมญาติทั้งหลายเราได้อยู่ในช่วงของการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนนะแม้กระทั่งจะหลับจะนอนเราก็ยังศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในทางศาสนาญาติโยมที่ฟังเทศน์ฟังธรรมในยามค่ำคืนเกิดความสงสัยในบทธรรมในส่วนไหนที่ยังไม่แจ่มแจ้งอย่างไรนะต้องการที่จะสื่อสารสอบถามไปยังพระผู้ดำเนินรายการเรียกว่าสนทนาธรรมก็สื่อสารกันได้นะหมายเลขโทรศัพท์0866531417 0866531417ซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องใช่ว่าจะเข้าใจทั้งหมดในเรื่องของหลักธรรมบางบทบางตอนก็ไม่แจ่มแจ้งแต่เท่าที่นำเสนอให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันนั้นเนี่ยก็นำเสนอหลักธรรมบางบทบางตอนที่เราสามารถที่จะพอทำความเข้าใจกันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายที่สนใจใครในธรรมก็อย่าลืมนะโยมนะติดตามรับฟังกันได้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สงสัยในบทธรรมบทไหนอย่างไรต้องการที่จะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนั้นโยมญาติทั้งหลายในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการตั้งตนเอาไว้ชอบนะการตั้งตนไว้ชอบภาษาบาลีเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิแปลว่าการตั้งตนไว้ชอบก็คือการตั้งตนไว้ในทางที่เหมาะสมถูกต้องแก่ภาวะหน้าที่ที่ตนมีที่ตนเป็นนะเราจะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่นะโยมนะเราก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอายุผู้ที่มีคนเคารพนับถือหรือคนที่เกิดมานานนะจะพูดหรือทำอะไรต้องมีใจประกอบด้วยเมตตากรุณานะปราศจากทิฏฐิมานะมีความเห็นอกเห็นใจผู้น้อยไม่ขู่เข็นบังคับหรือทำการอันเป็นเหตุให้ขาดความเคารพยำเกรงต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นผู้น้อยไม่คอยแต่จะอวดเบ่งเก่งเบ่งพองยกตนเทียมท่านนะเราควรที่จะมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่ลำเอียงนะโยมนะมีความเที่ยงธรรมประจำใจมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่มุ่งหวังประโยชน์พวกพ้องมิตรสหายเป็นเบื้องหน้าเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่มีอคติต้องไม่ลำเอียงต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

เราจะต้องมีความยุติธรรมนะเรียกว่ายุติธรรมนั่นแหละมันจะยุติถ้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองไม่มีความยุติธรรมมันจะไม่ยุติง่ายๆเวลามีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่มันขาดความชอบธรรมหรือขาดความเคารพยำเกรงนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่เว้นจากอคตินี่คือในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต่อมาในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคือผู้น้อยต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งของผู้ที่เป็นนายไม่ใช่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งหรือต่อหน้าน้อมรับคำสั่งรับหลังแยกเขี้ยวนินทาอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเราจะต้องเป็นผู้ที่วันนอนสอนง่ายหรือเป็นผู้ที่เคารพคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมด้วยนะบางทีบางครั้งเนี่ยเราอยากให้ผู้น้อยเคารพยำเกรงหรือมีความซื่อสัตย์ต่อเราเราก็ควรที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่เที่ยงธรรมไม่มีอคติดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะมีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทุกท่านไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังลูกน้องก็จะได้ใจลูกน้องก็จะมีความรักมีความเคารพนะผู้บังคับบัญชาเพราะเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องการความยุติธรรมไม่ปรารถนาอคติไม่ปรารถนาความลำเอียงในตนอย่างแน่นอนนั้นก็ฝากญาติฝากโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ในฐานะที่เป็นบิดามารดาจะต้องเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ดีปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยการดูแลเอาใจใส่ไม่ผลักไสให้เป็นภาระของสังคมต้องหมั่นอบรมให้การศึกษาให้ดีมีอนาคตที่ก้าวหน้าบิดามารดานี่ก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตบ่มเพาะอุปนิสัยใจคอลูกหลานของเรานั้นให้มีศีลมีธรรมะเรียกว่าห้ามไม่ให้ทำความชั่วให้บุตรธิดาของตนนั้นอยู่ในความดีส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อพูดถึงการส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนในโยมญาติทั้งหลายถ้ามีลูกชายหลานชายก็ตามที่จบป.6 แล้วต้องการที่จะให้บวชเรียนม.1 ก็ไปสมัครได้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะโยมนะโรงเรียนพระเนนล้วนๆเลยทีเดียวเรียนจบป.6 ก็ไปบวชเรียนต่อม.1 จบม.3 บวชเรียนต่อม.4 นะเปิดโอกาสให้ลูกหลานของญาติของโยมที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ไปบวชศึกษาเล่าเรียนกันได้นะญาติโยมก็จะได้เป็นผู้ที่ได้บุญได้กุศลด้วยที่ลูกหลานบวชเป็นพระเป็นเนนอยู่กับวัดกวาพ่อแม่ก็สบายใจเรียกว่าส่งเสริมให้ได้ศึกษาเล่าเรียนนะต่อมาก็คือถ้าเรียนจบมีการมีงานทำนะพ่อแม่ก็หาคู่ครองให้ในวัยที่เหมาะสมนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็สบายตรงที่ว่าไม่ต้องไปหาสามีภรรยาให้เขาเขาจะหากันเองแต่พ่อแม่ก็ต้องหาเงินค่าสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละนะเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องจัดหาแต่เรื่องสามีภรรยานี่ก็จะหากันเองเพียงแต่พ่อแม่รับผิดชอบสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ท่านก็เข้าใจดีอยู่ในส่วนของส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีครอบครัวต่อมาก็แบ่งปันมรดกให้ในวัยที่เหมาะสมพอมีครอบครัวมีการมีงานทำมีสติปัญญาพอที่จะครอบครองมรดกตกทอดของพ่อแม่ได้ท่านก็แบ่งให้อันนี้ก็เรียกว่าพ่อแม่ให้อนาคตแก่บุตรธิดานะเริ่มต้นตั้งแต่ห้ามแล้วก็ให้แล้วก็ส่งเสริมส่งเสียรวมไปถึงเสียสละต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบุตรธิดาต้องตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนคำแนะนำนะไม่พูดหรือทำการอันใดเป็นที่ขัดอกขัดใจของพ่อแม่ช่วยเหลือรับภาระธุระหน้าที่การงานอุปถัมภ์อุปถากนะท่านด้วยความรักความเคารพนะปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่มีมากนะแม้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินเดือนผู้สูงอายุก็ตามแต่ลูกหลานเนี่ยก็ต้องดูแลบิดามารดาของตนตามหน้าที่ตอนท่านดูแลเราตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีเราพอเติบใหญ่มาท่านก็แก่ชราท่านก็ไม่สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้ตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงนะเมื่อเฒ่าชราแก่ชราก็หวังลูกหญิงลูกชายให้เป็นที่พึ่งพ่อแม่ยามแก่ชรานั่นก็อย่าลืมดูแลบิดามารดาของตนนะโยมนะ
เป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติต่อท่านไม่ต้องรอให้ท่านเรียกร้องไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาออกข่าวว่าพ่อแม่เราลำบากพ่อแม่เราทุกข์ยากมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลสอบถามสารทุกข์สุขดิบจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามทุกวันนี้สื่อสารกันได้นะมีเงินมีทองให้พ่อแม่ได้ใช้ก็โอนมาได้นะท่านไม่สามารถที่จะไปถอนเงินตามธนาคารได้เราก็ฝากคนข้างเคียงหรือคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ฝากโอนไปให้เราก็ได้ชื่อว่าได้กตัญญูต่อบิดามารดาในฐานะที่เป็นบุตรธิดาเราก็ทำหน้าที่ของเราท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อทำกิจการงานแทนท่านดำรงวงตระกูลปฏิบัติตนให้ควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะนี่แหละเรียกว่าตอนที่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เยียวยารักษาเมื่อท่านล่วงลับดักชีวาไปเราก็ทำบุญอุทิศให้อันนี้คือในฐานะของความเป็นบุตรธิดาต่อมาในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องเอาใจใส่ดูแลสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดีแล้วก็ประพฤติดีไม่มีความลำเอียงนะครูก็คือครูครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของลูกศิษย์ลูกหานะเรียกว่าอย่าปฏิบัติตนผิดวินัยของครูอย่าปฏิบัติตนจนเป็นที่เสื่อมศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหามีข่าวคราวอยู่บ่อยครั้งที่คุณครูปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข่าวนี้ก็มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโยมญาติทั้งหลายนั้นครูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของศีลด้วยใช่ว่ามียศมีตำแหน่งแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของศีลธรรมส่วนมากครูก็ดีส่วนมากครูก็เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาแต่ก็มีครูส่วนน้อยที่ผิดศีลข้อที่3หรือทำในสิ่งที่ไม่ดีกับลูกศิษย์ลูกหานะอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวในสังคมเราในปัจจุบันเรื่องดีที่ผ่านมาก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องเหล่านี้ในอนาคตครูก็คือครูเป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าลูกศิษย์กราบไหว้ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความสนิทใจเพราะครูเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างทางสติปัญญาแก่ลูกศิษย์ลูกหาครูอยู่ในฐานะของความเป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์ว่างั้นเถอะนะอยู่บ้านพ่อแม่ก็อบรมพอไปที่โรงเรียนครูก็สั่งสอนก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้รับการยกย่องนะฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาได้ต่อมาในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้วก็ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะมีความสมานสามัคคีในชาติไม่ทำลายชาติโดยเห็นแก่อำนาจและก็ประโยชน์ส่วนตัวเราจะต้องรักประเทศชาติบ้านเมืองนะตัวเราไม่นานก็ต้องล้มหายตายจากส่วนประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะต้องอยู่กันต่อไปนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีว่าพึงปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยเสริมเติมเต็มประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะต่อมาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมไม่ทุจริตผิดศีลธรรมนะปฏิบัติตนตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องเว้นจากความประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ชั่วเรียกว่าไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวงเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราก็ทำความดีทำความดีแล้วเราก็ทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วอันนี้แหละเป็นหน้าที่ที่เราพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั้นสุดนั้นก็คือความไม่ประมาทอย่าไปประมาทนะโยมนะเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายบางคนที่ประมาทถึงยังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่ก็ชื่อว่าตายทั้งเป็นอย่างเช่นไปติดอบายมุขติดการพนันติดสุรายาเมารวมถึงติดยาเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้นะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ประมาทตายทั้งเป็นทรมานตนเองนั้นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็อย่าลืมดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรมนะโยมนะต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบรรพชิตนะต้องสำรวมกายวาจาให้อยู่ในสิกขาบทวินัยเอาใจใส่ในการศึกษาแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมกับเป็นผู้นำของกลุ่มพุทธบริษัททั้งหลายก็คือพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากกว่าญาติกว่าโยมพระสงฆ์ท่านจะต้องมีศีลมีธรรมะมีข้อวัดปฏิบัติที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นลูกเนนก็ศีล10ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ศีล227นะก็ปฏิบัติตนสมกับเป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติตนดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ย
ชื่อว่าปฏิบัติตนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในมังคลทธิปนีท่านได้กล่าวไว้ว่าการตั้งตนไว้ถูกต้องเนี่ยหรือการทำตัวให้เป็นบุญเป็นคุณประโยชน์นะชื่อว่าเราเนี่ยมีความเป็นมงคลแล้วอัตตสัมมาปณิธิหมายถึงการตั้งตัวถูกทางถูกวิธีแล้วก็ถูกหลักด้วยนะความจริงนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเมื่อพูดถึงการตั้งตัวคนโดยทั่วไปมักเข้าใจไปนอกตัวว่านะการก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างบ้านสร้างเรือนมีที่ดินเลือกสวนไร่นามีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานมีการงานที่มั่นคงแต่ความจริงแล้วเนี่ยหาได้หมายถึงอย่างนั้นไม่เพราะการตั้งตัวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการตั้งตัวภายนอกนะเป็นผลพลอยได้หากแต่หมายถึงการตั้งตัวภายในคือการตั้งใจตั้งจิตหรือใจที่ชื่อว่าตนดังจะเห็นได้จากคัมภีร์มังคลทธีปนีที่ว่าอัตตานามะจิตตังสกโลวาอัตตภาโวจิตชื่อว่าตนหรืออัตภาพทั้งสิ้นชื่อว่าตนดังนั้นการตั้งตนก็คือการตั้งจิตการตั้งจิตก็คือการตั้งตนดังคำนิพนธ์ที่ท่านอธิบายไว้ว่าผู้ไม่มีศีลตั้งใจรักษาศีลผู้ไม่มีศรัทธาตั้งใจปลูกศรัทธาผู้ตรณีตั้งใจที่จะบริจาคทานชื่อว่าตั้งตัวถูกต้องนะนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ชื่อว่าญาติโยมนั้นเนี่ยได้ตั้งตนถูกต้องตามหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นนั้นได้ใจความว่าการตั้งตัวนั้นกล่าวสั้นๆก็คือการตั้งใจนะเราตั้งใจที่ดีตั้งใจในทางที่ชอบนะก็ชื่อว่าเราตั้งตัวดีแล้วเพราะศูนย์กลางของคนเราแต่ละคนนั้นก็อยู่ที่ใจนะโยมนะถ้าใจเป็นพระตัวเราก็เป็นพระถ้าใจเป็นมารตัวเราก็เป็นมารในการตั้งตัวนั้นเนี่ยบุคคลจะต้องตั้งให้ถูกทั้ง3ส่วนนั่นก็คือการตั้งกายถูกการตั้งวาจาถูกการตั้งใจถูกนะการตั้งกายถูกหมายถึงการปรับปรุงกิริยาให้ดีงามเรียบร้อยโดยเว้นทำชั่วประพฤติดีไม่ให้มีความลามกสกปรกโสมมทางกายนะความจริงมนุษย์แรกพบกันนั้นนะโยมญาติทั้งหลายที่สำคัญก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สะดุดตาก่อนอื่นใดถัดไปเป็นกิริยาท่าทางแล้วก็คำพูดจนถึงนิสัยใจคอเป็นที่สุดมนุษย์บางคนรูปร่างหน้าตาไม่สดสวยเป็นไปตามบุญกรรมนำแต่งจะเลือกรูปพรรณสันฐานตามใจชอบนะก็คงไม่ได้ญาติโยมเราเกิดมาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไปเสริมเติมเต็มได้บ้างนะใครอยากจะจมูกโด่งก็ถ้ามีเงินก็ไปเสริมให้มันโด่งได้แต่รูปกายของคนเราเนี่ยจะเสริมเติมเต็มทั้งตัวมันก็เป็นไปได้ยากมันเสียเงินเยอะนะบางคนก็เสริมได้แค่จมูกแค่คิ้วเท่านั้นแหละโยมญาติทั้งหลายนอกนั้นก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนั้นเราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปยึดติดในรูปกายนะโยมนะนะเราพ่อแม่ให้มาอย่างไรก็อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากมายในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเราควรที่จะพัฒนาจิตใจพัฒนามันสมองสติปัญญาว่าทำอย่างไรจึงจะฉลาดทำอย่างไรจึงจะมีสติปัญญาเอาตัวรอดในสังคมได้ในยามวิกฤตในยามที่เราทุกคนจะต้องรู้จักปฏิบัติตนเองให้อยู่รอดในสังคมเนี่ยเราจะต้องใช้สมองใช้สติปัญญาในการปฏิบัติตนแล้วก็ทำอย่างไรจิตใจของเรานั้นเนี่ยจะสูงคือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายการที่เราตั้งจิตตั้งใจดีก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีตัวตนที่ดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาท่าทางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิชั้นของจิตใจว่าเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะเหมาะกับบุคคลสถานที่เช่นเข้าหาพระสงฆ์สมณเณรเข้าหาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะไปงานสมาคมรู้จักอนุโลมอนุวัตตามวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามถึงยามควรไหว้ก็ไหว้ควรคำนับก็คำนับควรหมอบกราบก็ควรหมอบกราบควรยืนยืนควรนั่งก็นั่งหรือกิริยาอย่างอื่นที่นักปราชญ์นิยมทำนะจึงจะเกิดสิริมงคลบุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่ากิริยาที่งามอันกิริยางามกว่ารูปงามนะโยมนะเพราะกิริยางามแม้จะรูปร่างหน้าตาจะขี้ริ้วขี้เร
ก็ยังนับว่างามชวนให้คนนิยมชมชอบเหมือนกับทุเรียนเสี้ยนนอกแต่เนื้อในมันดีนะผู้ที่งามทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งกิริยามารยาทก็ยิ่งเป็นเสมือนเพชรที่เจริญในแล้วมีรัศมีแวววาวชวนให้มวลชนนิยมมากขึ้นนะส่วนคนงามแต่สามกิริยานั้นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนับว่างามนิยมนะแต่ถึงการนับว่าสวยเท่านั้นเองความสวยไม่เอื้ออำนวยให้คนชมว่าดีนะดุดผลมะเดื่อข้างนอกดูเกลื่องเกลางดงามแต่ข้างในเนี่ยเน่าเสียเป็นที่อยู่ของหมู่นอนเพราะฉะนั้นกิริยาดีมีลักษณะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเจียมตัวโอบอ้อมอารีกรุณาปราณีแล้วก็เอื้อเฟื้อกิริยาอ่อนโยนมีลักษณะเป็นสัมมาคารวะนอบน้อมละมุนละไมต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้เสมอกันแล้วก็ผู้น้อยหรือแม้ผู้ที่มีฐานะต่ำต้อยก็ไม่ดูหมิ่นเหยียบหยามนะกิริยางามกิริยาดีแล้วก็กิริยาที่อ่อนโยนทั้งสามประการนี้เป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเมื่อมีในผู้ใดย่อมประกาศลักษณะของผู้นั้นว่าเป็นคนดีนั้นญาติโยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเราได้ฟังเทศฟังธรรมเราได้อบรมบ่มนิสัยให้เรานั้นเป็นคนดีก็เชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจนะอีกอย่างหนึ่งนั้นญาติโยมญาติทั้งหลายผู้ตั้งกายให้ถูกนะนอกจากกิริยาทั้งสามนี้แล้วยังจะต้องตั้งกายไว้ในทางสุจริตด้วยไม่คิดที่จะเบียดเบียนประหัตประหารเหี้ยมโหดดุร้ายล้างผลาญชีวิตนะถือว่าชีวิตทุกคนคนก็รักเป็นของหาค่าไม่ได้นะเรียกว่าเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นผู้เคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะตั้งใจแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่ลักแย่งจี้ปล้นฉ้อโกงเขาด้วยอาการแห่งขโมยรักษาความประพฤติของตนในจารีตประเพณีการตั้งกายถูกเนี่ยชื่อว่าเป็นมงคลนะเพราะเป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยฉลาดในการวางตัวต่อสังคมแล้วก็เป็นที่นิยมยกย่องของคนหมู่มากนะต่อมาก็คือการตั้งวาจาถูกหมายถึงการพูดวจีสุจริตได้แก่พูดจริงพูดไพเราะพูดสมานสามัคคีพูดมีประโยชน์นะการพูดชอบด้วยพระธรรมพระวินัยและพูดมีประโยชน์การพูดชอบธรรมชอบวินัยชอบด้วยกฎหมายไม่ชวนให้เกิดอาชญาไม่นำพาให้ใช้อาวุธไม่ยุให้ทะเลาะกันนะพูดคำที่มีหลักมีฐานอ้างอิงถูกกาลเทศะนะประกอบด้วยเมตตาจิตเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมนะชื่อว่าตั้งวาจาถูกอันวาจาคือคำพูดที่เป็นสิ่งที่สำคัญของสังคมนะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะด้วยกันอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นจึงมีสุภาษิตเตือนใจให้สังวรหลายแห่งเช่นควรเปล่งวาจาไพเราะมีประโยชน์ควรเปล่งวาจาที่ดีงามอย่าเปล่งวาจาชั่วเลยเพราะการเปล่งวาจาที่ดีงามให้สำเร็จประโยชน์เปล่งวาจาชั่วก็ให้เกิดโทษนะควรพูดวาจาที่เป็นเหตุไม่ให้ตนนี้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนคนอื่นควรพูดวาจาน่ารักที่ผู้ฟังยินดีตอบชอบใจเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงควรที่จะรักษาวาจาจริงไม่ควรพูดให้ร้ายป้ายสีใครเมื่อมีสัญญาหรือปฏิญญาอันใดก็ไม่บิดพริ้วเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลชวนฟังพร้อมกับมีมารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนแสดงความสมัครรักใคร่คุ้นเคยกันพูดถ้อยคำที่ชักนำให้ละชั่วทำดีเว้นการพูดทับถมคนอื่นเพื่อเพิ่มรัศมีศักดิ์ศรีแก่ตนส่วนคนอื่นได้รับความเสียหายเป็นการทำลายไมตรีพูดคำที่เป็นศรีสง่าเป็นมงคลแก่ตัวมีกติแล้วก็เป็นสุภาษิตการตั้งวาจาถูกนี้ก็นับว่าเป็นมงคลนะโยมนะเพราะเป็นเหตุให้ตนไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นด้วยประการต่อมาตั้งใจถูกตามธรรมดาใจมีลักษณะสุขสนดุจลิงนะโยมนะชอบจับโน่นจับนี่ไปนั่นมานี่ไม่หยุดนิ่งนะเพื่อป้องกันการสุขสนของจิตนะจึงควรที่จะตั้งสติเป็นพี่เลี้ยงครองใจคอยควบคุมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับเพราะธรรมดามีอยู่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้หากไม่ก้าวหน้าก็จะต้องถอยหลังหรือไม่เจริญก็จะต้องเสื่อม
นะใจของคนเราก็เหมือนกันนะโยมนะไม่เจริญก็เสื่อมเราจะเห็นคนในสังคมบางคนก็จิตใจดีทำอะไรก็ดีหมดทำงานดีพูดจาดีคิดดีนะคนที่อยู่ใกล้คนพูดดีคิดดีทำดีก็จะมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะส่วนคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใครอยู่ใกล้ก็จะมีแต่ความเดือดร้อนนั้นเราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราให้มันเจริญอย่าเสื่อมก็แล้วกันนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ก้าวไปสู่จุดหมายก็คือใจของเราจะต้องดีตามหลักที่ว่าจงรักษาสัจจะตั้งสัจจะลงให้มั่นพูดจริงทำจริงนะจงมีสติสัมปชัญญะครองตนนะจงเชื่อตนเองอย่าดูหมิ่นถิ่นแคลนคนอื่นจงซื่อตรงต่อตนเองอย่าเท็จอย่าล่อลวงอย่าปล่อยให้อคติเพราะชอบชังรักแล้วก็เกรงกลัวเข้ามาครอบงำในการกระทำทุกอย่างนะจงเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเพราะเวลาก้าวไปข้างหน้านั้นเนี่ยก็คือขณะนี้เวลาที่ให้โอกาสแก่ตนเองก็คือวันนี้การผลัดบันประกันพรุ่งคือการปล้นโอกาสอันดีของตนเราควรที่จะดำเนินตนให้เป็นประโยชน์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแม้ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก่อนที่จะหลับก่อนที่จะนอนนะโยมญาติทั้งหลายก็ฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ภาวนาหรือญาติโยมที่กำลังปฏิบัติภารกิจหน้าที่เข้างานกะเวลากลางคืนหรือญาติโยมที่ทำงานเวรยามหรืองานอะไรก็ตามที่ต้องใช้เวลาค่ำคืนปฏิบัติหน้าที่ก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำความดีมีสติสัมปชัญญะเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ข้างค้างไม่ให้อากูลเชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้ทำความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเปิดโอกาสให้ตนเองได้พัฒนานั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะต้องเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลามีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติตนต่อมาก็คือไม่เอาสุจริตไว้ที่ปากนะเพื่อลวงคนอื่นโดยซ่อนทุจริตเอาไว้ภายในเสแสร้งเป็นหน้าไหว้หลังหลอกนะให้ภายนอกดูสดใสภายในก็รกรุงรังประมาณนั้นให้รู้จักประมาณตนพอใจกิจการงานของตนมีสันโดษหล่อเลี้ยงน้ำจิตน้ำใจอดทนต่อสู้กับโลภโมโทสันนะต่อมาก็คือไม่ทะเยอทะยานอันจะทำให้คนอื่นเสียหายไม่คิดปองร้ายด้วยใจเหี้ยมโหดนะมีเมตตาปรารถนาความสงบสุขเป็นเบื้องหน้าเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมซึ่งจะทำให้ตนคิดชอบพูดชอบแล้วก็ทำชอบเมื่อบุคคลประกอบด้วยคุณธรรมดังนี้ชื่อว่าตั้งใจถูกการตั้งใจถูกนั้นเนี่ยก็จัดว่าเป็นมงคลแล้วก็เป็นเหตุให้ลุถึงความเจริญก้าวหน้าตรงกันข้ามกับความตั้งใจผิดซึ่งนับว่าเป็นอัปมงคลนำความเสื่อมเสียมาสู่ตนยิ่งกว่าโจรหรือว่าคู่เวรจะพึงทำความย่อยยับความชิบหายแก่กันเสียอีกนั้นรวมความว่าการตั้งกายถูกก็คือการตั้งกายไว้ในทางที่สุจริตการตั้งวาจาถูกก็คือการตั้งวาจาในวจีสุจริตการตั้งใจถูกก็คือการตั้งใจไว้ในมโนสุจริตทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิคือความตั้งตัวไว้ถูกต้องนะการตั้งตัวไว้ผิดซึ่งวิปริตกันตรงกันข้ามจัดว่าเป็นอัปมงคลนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนนะก็ควรที่จะตั้งใจไว้ในทางที่ถูกในทางที่ดีงามนะการตั้งตัวนั้นเนี่ยต้องตั้งตัวให้ถูกทางถูกจุดถูกวิธีแล้วก็ถูกศูนย์ถ้าไม่ถูกศูนย์ก็เอียงนะถ้าเอียงมากเกินไปก็เสียการทรงตัวเมื่อเสียการทรงตัวก็จะต้องหกล้มหรือว่าล้มลุกคลุกคลานนะที่ท่านเรียกว่าชีวิตล้มเหลวเพราะในชีวิตของคนเรานั้นมีอุปสรรคในการครองมากมายหลายทางแต่อุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงพายุพัดผ่านมาเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นนะโยมนะส่วนอุปสรรคที่ร้ายเหนืออุปสรรคเหล่านั้นก็คือการตั้งตัวผิดหากตั้งตัวผิดถ้าไม่คิดแก้ไขให้ดีชีวิตเราก็จะล้มเหลวดังนั้นทุกชีวิตมีความต้องการความเป็นมงคลความดีเกิดมีแก่ตัวเกลียดความเป็นอัปมงคลความชั่วร้ายกันดังนั้นนะโยมนะเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรที่จะตั้งกายวาจาใจให้ถูกต้องตามวิธีที่ได้กล่าวมาและหลีกเลี่ยงการตั้งกายวาจาในทางที่ผิดเสีย
นะจึงจะลุถึงคุณงามความดีความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนแล้วก็สัมพันธชนที่เกี่ยวข้องนะสมประสงค์จำนงหมายทุกประการนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้องเราอยู่ในสถานะเช่นไรเราก็ดูข้อวัดปฏิบัติของตนว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีแต่ความเป็นมงคลถ้าเราเป็นชาวพุทธในโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติตนดีก็คือการตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลศีล5เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ถ้าเราต้องการตั้งตนไว้ชอบเราก็อย่าลืมปฏิบัติตนตามหลักศีล5หรือตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับหลักวินัยวินัยก็คือศีลนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ในสถานะเช่นไรวินโยจะสุสิกิโตเอตมังคลมุตตมังแปลความว่าวินัยที่ศึกษาดีแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดบรรดามนุษย์ที่อุบัติมาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดย่อมมีคำสั่งสอนเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติและคำสั่งสอนนั้นนะก็ย่อมมีลักษณะเป็น2ประการในบรรดา2ประการนั้นก็คือว่าเป็นนิติศาสตร์คือข้อบังคับแล้วก็เป็นรัฐศาสตร์ข้อเสนอแนะพุทธศาสนาก็เช็คเช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางศาสนาของเรานะย่อมมีลักษณะเป็น2ประการข้อบังคับทั้งปวงเรียกว่าวินัยนะข้อเสนอแนะทั้งปวงเรียกว่าพระธรรมคำสอนทางศาสนานั้นเนี่ยธรรมวินัยหรือว่าศีลธรรมดังพระดำรัสที่ตรัสกับพระเถระชื่อว่าอนนท์ว่าโยโวอนันทะธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจเจเยนะสัทธาดูก่อนอนนท์วินัยอันเป็นส่วนข้อบังคับ1ธรรมะอันเป็นส่วนข้อเสนอแนะ1อันใดที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วได้บัญญัติไว้แล้วธรรมะและวินัยนั้นเนี่ยจะเป็นครูของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราตถาคตดังนี้คำว่าวินัยตามรูปศัพท์นะมีความหมายเป็น3ประการนะโยมนะนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนำไปแจ้งแล้วก็นำไปต่างในข้อที่ว่าวินัยนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนวิเศษขึ้นนะโยมนะหรือเป็นคนดีขึ้นนะส่วนบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมไม่เป็นผู้วิเศษหรือย่อมไม่เป็นคนดีบุคคลผู้ไม่มีวินัยแม้จะเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนวิเศษก็เป็นความเข้าใจที่เกิดจากความหลงผิดการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนย่อมมีแบบนะแบบในที่นี้ก็คือวินัยบ้างระเบียบบ้างกฎหมายบ้างแม้จะต่างกันโดยชื่อแต่ก็ถือว่าเป็นวินัยนะเหมือนกันทั้งนั้นวินัยทำให้เด็กเป็นนักเรียนทำให้คนธรรมดาเป็นตำรวจเป็นทหารทำให้ชาวบ้านเป็นสมณเณรเป็นพระภิกษุนะผู้ไม่มีวินัยจึงจัดว่าเป็นคนนอกแบบนะคนนอกแบบหรือคนที่ไม่มีแบบนั้นเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับการหล่อพระพุทธรูปนั่นแหละนิยมนะเศษโลหะต่างๆที่เทลงไปในเบ้าหรือแบบนะก็กลายเป็นพระพุทธปฏิมานะใครเห็นเขาก็กราบไหว้บูชาด้วยความเคารพนอบน้อมนะเพราะอยู่ในกรอบของเบ้าของแบบเศษโลหะที่ล้นเบ้าล้นแบบออกไปเนี่ยก็จะเป็นอะไรเสียนอกจากส่วนเกินนะถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าคนนอกแบบนอกเบ้านอกระเบียบวินัยไม่มีฐานะอะไรที่ดีขึ้นกลับเป็นคนที่ขาดเกินเกินคือขาดดีแล้วก็เกินงามนั่นเองนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลจะเป็นคนวิเศษหรือเป็นคนดีคนงามได้นั้นเนี่ยจำต้องมีวินัยเป็นที่ยึดถือปฏิบัติเว้นข้อห้ามทำตามข้อที่อนุญาตชีวิตจะดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ดีได้วินัยนำไปวิเศษแล้วก็นำไปดีอย่างนี้นะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนซึ่งกำลังออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศหรือญาติโยมรู้จักในนามเดิมพระมหานิมิตวัดกลางอารามหลวงนะที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมหลักวินัยเ
ชีวิตของเรานี่ก็จะมีแต่ความเป็นมงคลแล้วก็มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเหมือนกับญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราเคารพกฎกติกากฎจราจรมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะเชื่อว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยชีวิตของคนเราก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะถ้ามีวินัยเป็นข้อปฏิบัติชีวิตเราจะมีแต่ความเป็นวิเศษข้อที่ว่านำไปแจ้งนี่เป็นอย่างไรนะก็หมายความว่าธรรมดาโยมญาติทั้งหลายวัตถุสิ่งของในโลกบางอย่างมีรูปร่างสันฐานเหมือนกันเช่นทองคำแท่งหรือตะกั่วแท่งในการพิสูจน์ต้องดูในที่แจ้งมีแสงสว่างปรากฏหรือใช้กล้องส่องขยายให้เห็นชัดเมื่อพิจารณาดูอย่างถนัดท่วนทีแล้วก็จะรู้ว่าเป็นของปลอมหรือว่าเป็นของแท้แน่นอนบุคคลในโลกนี้ย่อมมีหลายประเภททั้งที่เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันผู้ที่แต่งตัวเหมือนกันสังกัดกลุ่มครองเดียวกันนะจัดว่าเป็นคนมีภัยก็มีเป็นคนปลอดภัยนะก็มีถึงหากเกิดในตระกูลเดียวกันเป็นคนดีก็มีเป็นคนไม่ดีก็มากการดูคนก็นับว่าดูยากนะโยมนะปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนะสุดที่จะอย่างถึงได้ปากเป็นภัยใจเป็นพระก็มีปากดีใจร้ายก็มากอย่างที่พูดกันว่ารู้หน้าไม่รู้ใจหน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าเป็นมะพร้าวรับหลังเป็นตะโกเป็นต้นดังนั้นแม้จะดูกลางแจ้งมีแสงแดดหรือมีแสงสว่างมากๆก็ดูได้ยากนะดูไม่ออกบอกไม่ถูกวินัยเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์บ่งบอกนะเพราะวินัยเป็นดุจกล้องส่องดูนะส่องดูนิสัยใจคอของคนเรานี่แหละนะดูพฤติกรรมดูการดำรงตนการดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบหรือนอกกรอบหรือไม่ประการใดวินัยนำไปแจ้งอย่างนี้ในข้อที่ว่าวินัยนำไปต่างก็หมายความว่าธรรมดามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมมีขีดขั้นภูมิชั้นไม่เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องวัดความแตกต่างกันเช่นรูปร่างที่อยู่ที่กินมาแต่เดิมส่วนมนุษย์กำหนดความแตกต่างกันด้วยวินัยเช่นเหล่าคนที่ส่องสมคุ้มกันเป็นพรรคพวกมีสัตราวุธยุทโธปกรณ์สำหรับต่อสู้กับศัตรูมีวินัยสำหรับข้อปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าทหารฝ่ายพวกไม่มีวินัยเรียกว่ากองโจรนะบุคคลผู้ที่เที่ยวภิกษาจารย์รักษาสิกขาบทวินัยเรียกว่าภิกษุแต่ถ้าเป็นคนไม่มีวินัยเขาเรียกว่ายาจกคนขอทานวินัยนำไปต่างก็คือมีกิจขั้นชั้นภูมิอย่างเนี้ยผู้มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าคือก้าวไปหาความดีมีความบริสุทธิ์กระจ่างแจ้งและมีฐานะที่แตกต่างจากคนเลวคนชั่วจึงจำเป็นต้องรักษาตัวให้มันดีมีวินัยเป็นกรอบชีวิตอันวินัยนั้นนะโยมญาติทั้งหลายกล่าวสั้นมีสองประเภทนะก็คือวินัยทางโลกแล้วก็วินัยทางธรรมวินัยทางโลกนั้นเนี่ยได้แก่ระเบียบแบบแผนสำหรับควบคุมคนในสังคมนะเป็นคำสั่งของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นเนี่ยทำหรือไม่ทำในบางสิ่งบางประการนะเช่นรัฐธรรมนูญราชกำหนดกฎหมายกฎกติการะเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมนะการที่เป็นเช่นนี้ก็โดยเหตุที่บุคคลนะผู้เป็นนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้นะผู้มีวิสัยทัศน์นะผู้เป็นประมุขเป็นประธานนะผู้เป็นนักบริหารจัดการทั้งมวลล้วนมีความเป็นหนึ่งเดียวว่าบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องมีวินัยคอยควบคุมนะเพื่ออยู่รวมกันนะด้วยความผาสุกสงบร่มเย็นจึงได้บัญญัติวินัยตรากฎหมายไว้ในทุกๆทางนะทั้งทางการค้าขายการแต่งงานการหย่าร้างกันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายการเดินรถการเดินเรือการท่าอากาศยานการเลือกตั้งผู้แทนเป็นต้นตลอดจนการแม้จะชกต่อยตีกันก็มีกติกาเหมือนการชกมวยหรือการจะรบราฆ่าฟันกันก็ต้องมีวินัยนะวินัยทางโลกก็มีความจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาถ้าคนเราเคารพกฎกติกาของสังคมเคารพกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองไม่เดือดร้อนนะการดำเนินชีวิตจะไม่มีความขัดข้องนะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่มีการเบียดเบียนกันนะก็เพราะคนไม่เคารพกฎกติกาของสังคมเพราะไม่มีวินัยในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะส่วนวินัยทางธรรมนะก็คือทางศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ข้อบัญญัติสำหรับพุทธศาสนิกชนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยไว้
อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะอาคาริยวินัยแล้วก็อนาคาริยวินัยอาคาริยวินัยก็คือวินัยของชาวบ้านผู้ครองเรือนได้แก่ศีล5กับศีล8บรรดาศีล2ประเภทนี้ศีล5เป็นวินัยที่จะต้องรักษาเป็นประจำเพราะเป็นพื้นฐานของวินัยทุกประเภทนะถ้าไม่สามารถที่จะรักษาวินัย5ประการนี้ได้นะก็ย่อมไม่สามารถที่จะรักษาวินัยที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้นะกับทั้งวินัย5ข้อนี้นักปรัชญ์บัญญัติว่าเป็นมนุษยธรรมหรืออริยธรรมคือระเบียบแบบแผนอำนวยความสุขความเจริญแล้วก็ความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลกนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามต่างๆอันเกี่ยวกับความประพฤติของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนตัวอย่างเช่นห้ามการค้าขายอาวุธการค้าขายมนุษย์การค้าขายยาพิษนะรวมถึงยาเสพติดให้โทษอื่นๆเช่นฟินเฮโรอีนทินเนอร์ผงขาวแล้วก็ยาบ้าเป็นต้นต่อมาก็คืออนาคาริยวินัยนะก็คือวินัยของนักบวชนักบวชคือบุคคลผู้เว้นขาดจากกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตนะออกบวชไม่มีเรือนต้องเที่ยวภิกษาจารย์อาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตนะย่อมประพฤติวินัยให้เคร่งครัดนะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทางศาสนาชาวบ้านจึงจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสวินัยของนักบวชนั้นเนี่ยมีมากมายหลายเท่านะของคฤหัสถ์นะผู้เป็นสมณเณรจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย10ข้อผู้ที่เป็นพระภิกษุจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย227ข้อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักวินัยนอกจากจะทำตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วยังเอื้อให้สังคมคือส่วนรวมให้ดีให้งามไปด้วยในข้อที่ว่าสุขิโตนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายตามศัพท์ก็คือแปลว่าศึกษาดีนะศึกษาดีก็หมายถึงการเรียนรู้ดีหรือมีความรู้ในเรื่องของวินัยนะเป็นอย่างดีทางคดีโลกหมายถึงผู้เรียนจบวิชากฎหมายดีมีความรู้สูงนะการรู้ดีมีความรู้สูงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าศึกษาดีอาจจะมีพฤติกรรมเข้าข้างตัวเองเป็นที่ตั้งนะมุ่งหวังจะอวดดีอวดเด่นคอยจับผิดคิดหาเรื่องคนอื่นไม่ตรวจตราตัวเองในที่สุดจะคอยเลี่ยงวินัยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะเอาคนถูกเข้าคุกทำคนผิดให้พ้นคุกนะผิดมากให้ผิดน้อยนะในทางพุทธศาสนาไม่เรียกว่าคนมีวินัยดีคนที่ชื่อว่าคนดีมีวินัยดีจะต้องมีจรรยาบรรณนะจะต้องได้รับคำแนะนำดีนะสำเนียกดีหมายความว่าจะต้องได้รับการศึกษาดีได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกวิธีด้วยว่าบุคคลที่อุบัติมาในโลกนั้นในโยมญาติทั้งหลายจำต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคงในวินัยเป็นนิดนะผู้ที่เป็นบรรพชิตครองชีวิตอยู่ในพระศาสนาจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทั้งทางโลกนะผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกเพราะบุคคลผู้รักษาวินัยทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวไม่รักษาวินัยทางธรรมจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างเดียวส่วนจิตใจจะห่อเหี่ยวเสื่อมโทรมหรือจะดีแต่ทางชีวิตส่วนจิตจะเสื่อมโทรมส่วนผู้ที่รักษาวินัยทางธรรมไม่รักษาวินัยทางโลกจิตใจย่อมมั่นคงแต่การดำรงชีวิตจะไม่สะดวกผู้ไม่รักษาวินัยทางโลกทั้งทางธรรมย่อมเหมือนกับหลับตาเดินไปในทางเปลี่ยวย่อมมีภัยอันตรายอยู่รอบด้านเหตุนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนหมู่มากหากไม่มีความรู้รักษาตัวหรือไม่ได้ศึกษาวินัยมาดีจะเป็นเหมือนควายตาบอดเที่ยวอยู่ในป่าดงดิบฉะนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายคนมีวินัยหรือคนมีศีลย่อมไม่ทำตนเองและก็คนอื่นให้เดือดร้อนคนมีระเบียบวินัยย่อมเป็นคนที่มีแบบมีแผนแปลนชีวิตที่ถูกต้องประพฤติตามทำนองคลองธรรมของมนุษย์อยู่ได้ด้วยการมีสมบัติความเป็นมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยการมีคุณสมบัติศีลได้ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะศีลรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้หากไม่มีศีลก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เหล่าอื่นคนมีศีลจึงเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือไว้วางใจเพราะไม่ก่อเวรสร้างภัยในสังคมศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมอำนวยประโยชน์เป็น3สถานด้วยกันคือไปดีมีภคสมบัติก็จัดความทุกข์กายทุกใจเยือกเย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกศีลเป็นอภรณ์เครื่องประดับอันล้ำค่าศีลให้สำเร็จประโยชน์ไม่แก่และก็ไม่เก่าทันเหตุทันการ
ผ่านอดีตมานานแล้วก็จะตั้งอยู่ต่อไปในอนาคตนั้นสาธุชนทั้งหลายโลกกับธรรมะหรือชาติกับศาสนาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาชาตินานถ้าชาติเป็นอันตรายศาสนาก็มีอันตรายด้วยศาสนาจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยความมั่นคงของชาติแม้ชาติจะมั่นคงสงบสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยศาสนาคุ้มครองดังนั้นกฎหมายจึงมีอำนาจสูงสุดในทุกๆประเทศนะโยมนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันให้สนิทได้เท่ากับศาสนาศีลธรรมอันดีงามที่พระบรมศาสดาสั่งสอนให้เราละชั่วทำดีแล้วก็ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ที่คนในชาติถือเป็นประมวลจรรยาของชาติจึงเป็นมิ่งขวัญแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญแล้วก็ความสงบสุขแห่งชาติเป็นประดุจประทีปส่องสว่างนำทางให้ชาติดำเนินไปตามวิถีทางที่ตรงที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะเป็นหลักแหล่งแห่งความประพฤติปฏิบัติของปวงชนที่เรียกว่าศาสนาประจำชาตินั่นเองนะโยมนะวินัยคือศีลนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นที่พึ่งประการหนึ่งดังพระพุทธพจน์ปรากฏในทศกนิบาตอังคุตรนิกายที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่ลำบากนั้นพระพุทธศาสนายกย่องว่าศีลเป็นที่พึ่งพิเศษกว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนะโดยว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนั้นเนี่ยมีมารดาบิดาญาติมิตรเป็นต้นเป็นที่พึ่งของกันและกันได้เฉพาะแต่ในปัจจุบันชาติไม่สามารถที่จะติดตามไปเป็นที่พึ่งในอนาคตชาติได้บุคคลผู้ไม่รักษาศีลย่อมชื่อว่าขาดที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีศีลจัดว่าเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมนะโยมนะหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดแล้วย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของวินยูชนทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยสาธุชนทั้งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องลิงเจ้าปัญญาในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภความพยายามเพื่อปลงพระชนของพระองค์ของพระเทวทัตได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระยาวันนอนตัวหนึ่งมีรูปร่างขนาดเท่าลูกม้ามีพละกำลังมากอาศัยอยู่ในชายป่าแห่งหนึ่งเที่ยวหากินอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานาชนิดพญาวานรจะกระโจนจากฝั่งแม่น้ำข้างนี้ไปพักที่แผ่นหินกลางน้ำแล้วก็กระโจนจากแผ่นหินไปขึ้นบนเกาะนั้นในเวลาเช้าเที่ยวหากินผลไม้ต่างๆในเกาะนั้นในเวลากลางวันแล้วก็กระโจนกลับทำนองเดียวกันในเวลาเย็นโดยลักษณะเช่นนี้อยู่เป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวในแม่น้ำนั้นจะมีจระเข้ผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ได้มองเห็นลิงนั้นกระโดดข้ามไปข้ามมาเช้าเย็นในเช้าวันหนึ่งจระเข้ผู้เมียเกิดแพ้ท้องต้องการที่จะกินหัวใจของลิงจึงพูดกับสามีว่าพี่ฉันแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของลิงตัวนั้นพี่จงหามาให้ฉันหน่อยนะจระเข้ผู้สามีกล่าวว่าได้จ้าที่รักเดี๋ยวพี่จะคอยจับมันที่มาจากเกาะในเย็นวันนี้แหละฝ่ายพญาวันนอนเที่ยวหากินบนเกาะนั้นทั้งวันครั้นถึงเวลาเย็นก็มายืนอยู่ที่ชายฝั่งที่เคยกระโดดข้ามไปทุกวันมองเห็นความผิดปกติของแผ่นหินกลางน้ำแล้วก็คิดว่าวันนี้ทำไมแผ่นหินจึงดูสูงกว่าเดิมปริมาณน้ำก็ยังเท่าเดิมเห็นทีจะมีสัตว์อะไรมานอนบนแผ่นหินนั้นกระมังจึงทำเป็นเรียกแผ่นหินว่าหินหินก็ไม่ได้รับคำตอบจึงพูดเปรยๆขึ้นมาว่าหินทำไมวันนี้ท่านจึงไม่ขานรับข้าพเจ้าล่ะฝ่ายจระเข้ที่นอนอยู่บนแผ่นหินได้ฟังเช่นนั้นก็คิดหลงกลว่า
ในวันอื่นๆแผ่นหินนี้คงให้คำตอบแก่ลิงนั้นเป็นแน่จึงขานรับออกไปว่าอะไรท่านลิงพระยาวานรกล่าวว่าท่านเป็นใครจระเข้บอกว่าเราเป็นจระเข้พระยาวานรจึงกล่าวว่าท่านมานอนที่นี่ทำไมนะจระเข้บอกว่าต้องการหัวใจของท่านพระยาวานรก็กล่าวว่าท่านต้องการไปทำไมหัวใจของเรานั้นน่ะเมียระจระเข้กล่าวตอบว่าเมียเราแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของท่านพญาวานรคิดว่าเราไม่มีทางอื่นนอกจากจะลวงจระเข้ตัวนี้แล้วจึงพูดว่าจระเข้สหายรักเราตกลงสละร่างกายให้ท่านแล้วละเพื่อเห็นแก่ลูกน้อยของท่านท่านจงอ้าปากไว้เราจะกระโจนเข้าไปยังปากของท่านเองหลักความจริงญาติโยมมีอยู่ว่าเมื่อจระเข้อ้าปากตาทั้งสองข้างก็จะหลับจระเข้ไม่ทันคิดถึงเหตุนี้จึงอ้าปากคอยพญาวานรจึงกระโดดเหยียบหัวจระเข้กระโดดข้ามไปยังอีกฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วจระเข้พอคิดได้ว่าหลงกลพญาวานรแล้วก็สายเสร็จแล้วจึงกล่าวเป็นคาถาว่าพญาวานรผู้ใดมีธรรมะ4ประการนี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิแล้วก็จาคะเช่นกับท่านผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยสติปัญญาของตนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอมลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่24เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันพุธขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการโลกเปลี่ยนสีเวลา 6:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนเวลา 9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้เวลา 9:35 นเราฟังรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาเวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมเวลา 11:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์และต่อด้วยรายการรอบรู้แรงงานเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 นรับฟังรายการแว่วหวานตำนานเพลงเวลา 14:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพากาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศธนเดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ธชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ญาติโยมก็อยากได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมแล้วก็ไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆแล้วก็ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นพุทธภาษิตที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอยู่บ่อยๆเรียกว่าธรรมะบทนี้เรานำไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอดซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังใช้สุภาษิตบทนี้เช่นเดียวกันทุกคนนั้นพึงรู้แล้วก็พึงปฏิบัติตามเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้ตามหลักภาษิตที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากดังนี้สาธุชนทั้งหลายการที่บุคคลจะทำที่พึ่งแก่ตนสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนโดยการนำตนให้เป็นที่พึ่งของตนใดนั้นเนี่ยเราต้องอ่านตนเองออกบอกตนเองได้แล้วก็ใช้ตนเองเป็นมันพิจารณาตรวจตราตนอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นเนี่ยมีข้อบกพร่องเสียหายในเรื่องใดบ้างที่เราจะพึงแก้ไขต้องคอยบอกคอยเตือนต้องคอยบอกคอยเตือนตนเองอยู่เสมอเพราะไม่มีใครที่จะสามารถรู้ข้อผิดพลาดบกพร่องของตนเองได้เท่ากับตัวของเราถ้าคนอื่นว่ากล่าวตักเตือนบางทีตัวเราเนี่ยผู้ถูกตักเตือนเองก็ไม่ชอบใจว่างั้นทั้งตัวผู้เตือนเองก็ไม่สบายใจด้วยทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจทั้งสองฝ่ายดังนั้นทางที่ดีนั้นญาติโยมบุคคลจึงต้องเตือนตนเองด้วยตนเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่สำคัญดังคำประพันธ์ที่ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนเตือนตนให้พ้นภัยในภาวะสังคมเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายต่างฝ่ายต่างก็มุ่งหวังที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยได้มีความปลอดภัยหรืออยู่รอดในยุคสมัยปัจจุบันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคมในญาติโยมต้องมีคุณสมบัติพิเศษประจำตัวด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็เป็นการทำที่พึ่งให้เกิดมีแก่ตนด้วยเพื่อให้มีช
ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกสบายตามสมควรแก่ฐานะนะซึ่งในที่นี้อยากให้เราได้พิจารณาถึงหลักธรรมอยู่4ประการด้วยกันนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในการพึ่งพาอาศัยตนเองหรือว่าอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนะเพราะการที่เราเนี่ยนำหลักคำสอนไปเป็นข้อปฏิบัติหนึ่งก็คือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบสองประหยัดแล้วก็อดออมสามมีระเบียบในตนเองแล้วก็เคารพกฎหมายบ้านเมืองสี่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านพึงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุขนะไม่เดือดร้อนนอนทุกข์เพราะเรารู้เท่ารู้ทันนะเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเราก็ปรับตัวนะปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้พูดถึงในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบนี่ก็สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนิยมนะความขยันในที่นี้ก็หมายถึงความบักบันการที่เราไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรามีความอดทนทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความยากลำบากไม่ถอยหลังมุ่งหน้าไปอย่างเดียวเพราะการงานทุกอย่างย่อมมียากมีลำบากเป็นเรื่องปกติธรรมดานะไม่มีอะไรง่ายจนเกินไปไม่มีอะไรยากจนไม่สามารถที่จะทำได้มันก็มียากมีง่ายนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็อดทนเอายิ่งเป็นการงานที่มีค่ามีความสำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงต้องอาศัยความเพียรเข้ามาประคองจิตใจของเราเนี่ยให้มีความขยันหมั่นประกอบกิจการงานให้ก้าวไปข้างหน้านะมีความองอาจแกล้าแล้วก็อดทนนะเพียรระวังไม่ให้ความชั่วให้เกิดมีในตนนะเรียกว่าความชั่วใดที่มีอยู่ในจิตใจหรือในสันดานของตนเราก็เพียรละความชั่วนั้นให้หมดสิ้นไปเพียรสร้างสมคุณงามความดีแล้วก็รักษาความดีเอาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญไปความเพียรเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนในปัจจุบันและก็อนาคตนะดังพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหรือคนขยันหมั่นเพียรย่อมที่จะหาทรัพย์ได้นะเพียรใหญ่อยู่4ข้อนะ1สังวรประทานก็คือระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้น2ประหารประทานเพียรละบาปถ้ามีบาปเกิดขึ้นเราก็ละด้วยการไม่กระทำเพิ่ม3ภาวนาประทานก็คือให้เราเนี่ยสร้างสมคุณงามความดีนะที่พึงเกิดพึงมีอะไรที่เป็นความดีพึงสร้างได้เราก็สร้างแล้วก็อนุรักษณาประทานก็หมายความว่าเมื่อเราสร้างสมคุณงามความดีแล้วเราพึงรักษาด้วยถ้าทำดีแล้วไม่รักษาความดีไว้มันก็สูญเปล่านะไม่คุ้มกับการที่เราทำความดีลงไปนั้นเมื่อเราทำความดีแล้วก็พึงรักษาความดีให้คงอยู่เช่นเดียวกันกับญาติโยมไปทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมที่วัดวารามต่างๆในงานบุญต่างๆก็เช่นเดียวกันเราสละเวลาเราสละทรัพย์ไปร่วมทำกิจกรรมในส่วนนั้นเมื่อเราได้รับข้อมูลได้รับหลักธรรมคำสอนหรือมีบุญมีกุศลแล้วเราพึงรักษาหลักคำสอนพึงรักษาบุญกุศลที่เราทำไว้หรือความดีที่เราได้สร้างเอาไว้อย่าให้เสื่อมนะเรียกว่าเราต้องรักษาดีเดิมแล้วก็เพิ่มเติมดีใหม่ไปเรื่อยๆมีความขยันหมั่นเพียรในส่วนนี้จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้จึงอยู่ญาติโยมการงานที่ดีมีประโยชน์นั้นเนี่ยทำได้ยากไหนจะต้องตรักตรำลำบากทุ่มเทความรู้แล้วก็ความสามารถเข้าไปประกอบด้วยไหนจะต้องใช้สติปัญญาอันรอบคอบพินิจพิจารณาดีชั่วถูกผิดชนิดใดไหนจะต้องประกอบกิจการงานให้ถูกกาลสมัยแล้วก็เหมาะแก่ฐานะแล้วก็ความเป็นอยู่แล้วก็ถิ่นฐานนะเพื่อให้การงานนั้นเนี่ยสำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหวังนะนอกจากนี้ญาติโยมยังต้องใช้ความมานะความพยายามนะต่อต้านอุปสรรคอันตรายต่างๆที่จะพึงมีที่เป็นเหตุให้ทิ้งขว้างทำให้การงานเสียหายดังนั้นเนี่ยบุคคลจึงต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะจึงจะช่วยให้การงานที่เราทำนั้นเนี่ยสำเร็จมีผลดีแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยห
ากบุคคลไม่ยอมรับโทษความผิดเสียหายรับแต่ส่วนที่ดีมีคุณการงานก็จะอากูลข้างๆมีความผิดพลาดได้ง่ายส่วนผู้ที่มีความรับผิดชอบประจำใจจะทำการสิ่งใดก็ใคร่ครวญให้ดีซิก่อนจึงทำมีความมั่นใจแล้วก็มีใจรักแล้วก็ทำเต็มกำลังความรู้ความสามารถของเราด้วยการงานจึงจะสำเร็จผลตามที่เราต้องการมีความผิดพลาดน้อยลงหรือไม่ผิดพลาดเลยดังนั้นก่อน

้วยเรียกว่ารับทั้งผิดแล้วก็รับทั้งชอบนะประการต่อมานั้นในโยมญาติทั้งหลายก็คือการประหยัดแล้วก็อดออมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันในญาติโยมถ้าเรารู้จักประหยัดอดออมนะได้มาเท่าไหร่เราก็พิจารณาถึงการจับจ่ายใช้สอยนะตรงนี้แหละจะทำให้เราเนี่ย อยู่ได้นะโดยที่ไม่เดือดร้อนจนเกินไปถ้าทำอะไรเกินตัวหรือมีความไม่พอดีเกิดขึ้นถึงตอนนั้นเราจะลำบากเราจะเดือดร้อนคำว่าประหยัดและอดออมนั้นก็คือว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงชีพด้วยความเหมาะสมคือพอดีนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายแล้วก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้จักประมาณนะเรารู้จักประมาณตนเองด้วยความประหยัดตามควรแก่ฐานะไม่ใช่ว่าจ่ายเกินความจำเป็นนะควรงดเว้นของฟุ่มเฟือยทั้งหมดนะก็จะช่วยลดรายการใช้จ่ายของเราได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ญาติโยมยังต้องรู้จักอดออมเก็บรักษาไว้เพื่อใช้จ่ายในคราวที่มีความจำเป็นดังเช่นสุภาษิตที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งข่าวหวานก็ประมาณนี้รู้จักอดออมรู้จักประหยัดว่างั้นหากไม่รู้จักรักษาอดออมทรัพย์ที่เราหามาได้ก็ไม่คงอยู่แล้วก็เพิ่มพูนได้นะการรักษานั้นก็คือการรู้จักเก็บงำนะการรู้จักทำให้ผลผลรู้จักเสียดายแล้วก็รู้จักบูรณะสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้คืนดีรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยนะต่อมาก็คือนั้นโยมญาติทั้งหลายการรู้จักประหยัดแล้วก็อดออมนั้นเนี่ยย่อมเป็นเหตุให้เกิดความอบอุ่นใจทั้งยังช่วยเชิดชูฐานะความเป็นอยู่ของบุคคลให้สูงขึ้นได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความนิยมนับถือของคนทั่วไปผู้ไม่ยากจนขาดสนทรัพย์ชื่อว่าไม่ไร้ญาติขาดมิตรดังภาษิตที่ว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่อยากจนเงินทองพี่น้องไม่มีก็หมายความว่าเมื่อมีเงินทองแล้วย่อมทำให้คนเนี่ยนับถือถ้าจนเงินทองพี่น้องใกล้ชิดก็เหมือนกับห่างไกลจะเจรจาปราศัยอะไรกับใครก็ขาดความน่าเชื่อถือยินดีนะมีเงินมีทองพูดไหนพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามดังนั้นการมีทรัพย์จึงเหมือนกับมีแก้วสารพัดนึกการประหยัดและก็อดออมจึงมีความสำคัญอย่างนี้แหละโยมญาติทั้งหลายก็พยายามนะอดออมก็แล้วกันแต่ไม่ถึงขนาดตรณีที่เหนียวคนประหยัดคนอดออมคนมัธยัสถ์ไม่ได้หมายถึงว่าคนตรณีนะโยมนะคนตรณีก็คือคนที่ไม่กล้าที่จะเสียสละไม่กล้าที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นนะเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะโยมนะอะไรที่พอที่จะแบ่งปันอะไรพอที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันได้ก็ไม่เอื้อเฟื้อว่างั้นนะประโยชน์ตนเอาประโยชน์เขาเนี่ยไม่ช่วยก็ประมาณนี้นั้นคนตรณีกับคนประหยัดนั้นต่างกันนะเหมือนกับโยมพ่อโยมแม่ประหยัดมัธยัสถ์เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนนะถ้าใช้ใจแบบฟุ่มเฟือยติดอบายมุขอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะคนที่ติดอบายมุขเนี่ยกล้าได้กล้าเสียกล้าหมดตัวด้วยนะหมดทุกอย่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวสำหรับคนที่ลุ่มหลงในเรื่องของอบายมุขนะใจถึงว่างั้นนะแต่ว่าคนที่ประหยัดเนี่ยก็รู้แล้วก็มีเหตุมีผลว่ามีเงินประมาณนี้เราพึงใช้จ่ายอย่างไรและนึกถึงอนาคตของลูกหลานอยู่ตลอดเวลานะเลยทำให้ประหยัดได้ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยนะส่วนคนตนีก็ไม่ช่วยเหลือใครอะไรประมาณนั้นประการต่อมานั้นก็คือความมีระเบียบวินัยแล้วก็เคารพกฎหมายของบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนิยมนะเพราะเป็นคุณเครื่องป้องกันรักษาตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีนอกจากนี้ญาติโยมยังเป็นประโยชน์แก่กลุ่มชนด้วยหมู่คณะแล้วก็สังคมประเทศชาติเพราะทำให้คนในสังคมนั้นๆเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเป็นพระราชบัญญัติหรือคำสั่งก็ดีกฎระเบียบต่างๆก็ดีหรือแม้แต่จารีตประเพณีในถิ่นต่างๆเป็นต้นนะซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไปนะก็ถือว่าเป็นวินัยแล้วก็เป็นกฎหมายของกลุ่มชนที่อยู่ร่วมกันทั้งนั้นในญาติโยมชาติที่เจริญได้นั้นเนี่ย

ก็เพราะประชาชนในชาติมีวินัยเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตต่างก็มีระเบียบวินัยเป็นหลักการปฏิบัตินะไม่ล่วงละเมิดไม่เพิกเฉยดูดายไม่ก้าวก่ายในหน้าที่ของกันและกันนะนั่นก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบวินัยก็ระเบียบวินัยมีในที่ใดญาติโยมความสะดวกสบายความสวยงามก็มีในที่นั้นระเบียบวินัยมีในบุคคลใดความดีความงามก็มีอยู่ในบุคคลนั้นดังนั้นเนี่ยการมีระเบียบวินัยและก็การเคารพกฎหมายจึงเป็นปัจจัยแห่งความดีงามและก็ความสุขความเจริญแก่ตนหมู่คณะตลอดทั้งประเทศชาติตลอดไปคุณธรรมประการต่อมาก็คือมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันทั้ง3เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติตลอดมาและแต่ละสถาบันต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือชาติจะมั่นคงและก็มั่งคั่งได้ก็ต้องอาศัยคนในชาติช่วยกันทนุบำรุงรักษาด้วยความเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์และก็กำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถบำรุงและก็พัฒนาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีไม่เอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะจัดว่าเป็นพลังอันสำคัญที่จะป้องกันคุ้มครองประเทศชาติของเราเนี่ยศาสนาก็เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติดีมีคุณธรรมของคนในชาติโยมญาติทั้งหลายในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีภัยนะก็อยากให้เราพุทธศาสนิกชนช่วยกันดูแลปกปักรักษาศาสนาอะไรที่มันไม่ดีไม่งามก็ช่วยกันขจัดปัดเป่าช่วยกันดูแลในสิ่งที่ดีให้คงดีต่อไปเราเป็นชาวพุทธเรามีศรัทธาในศาสนาเราพึงรักษาศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปส่วนบุคคลนั้นก็เป็นเรื่องของการละเวลาแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมแต่ละบุคคลไปทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแต่ศาสนาของเราก็จะคงอยู่ต่อไปเป็นมรดกอันสำคัญยิ่งสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังนะในยุคเราสมัยเราก็ช่วยกันรักษาศาสนาช่วยกันทนุบำรุงศาสนายามใดที่ศาสนามีภัยเราชาวพุทธเราจะหลับไหลไม่ได้เราก็ต้องตื่นนะเรียกว่าตื่นมาช่วยกันดูแลช่วยกันรักษานะในสิ่งที่ไม่ดีก็ขจัดปัดเป่าไปในส่วนที่ดีก็รักษาให้คงอยู่ต่อไปแล้วค่อยดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นสถาบันศาสนาเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเราชาวพุทธในญาติโยมนะเรามีความเคารพนับถือในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ารัตนะทั้ง3ประการเนี่ยเป็นที่พึ่งของเรานะเราก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนแล้วก็ดูแลรักษาศาสนาช่วยกันดูแลสืบต่อไปแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก็นับว่าเป็นสถาบันที่สำคัญนะที่อุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วก็ปกป้องคุ้มครองชาติและศาสนาพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาคุณแก่ปวงชนชาวไทยนะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทำให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีตามหลักคำสอนทางศาสนานั้นคุณธรรมเหล่านี้ยมญาติทั้งหลายคือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบความประหยัดอดออมความมีระเบียบวินัยก็ความเคารพกฎกติกาของบ้านเมืองมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์คุณธรรมเหล่านี้ถ้าบุคคลมันฝึกฝนอบรมให้เกิดมีในตนแล้วก็จะทำให้มีภูมิต้านทานสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสะดวกสบายตามสมควรแก่อัตภาพไม่ฟืดเคืองมากนักเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติได้อีกอย่างหนึ่งบุคคลที่จะพึ่งพาใส่ตนเองได้นั้นนะโยมญาติทั้งหลายจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในที่สี่สถานคือไม่ประมาทในเรื่องของการเวลานะไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเนี่ยเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกอยู่เสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าไปประมาทในเรื่องของการเวลาวันนี้เดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปวันใหม่ก็จะเข้ามานั้นทุกเสี้ยววินาทีนั้นมีค่ามีความหมาย
ร้างสมคุณงามความดีต่อไปไม่ประมาทในเรื่องของวัยก็คือรู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นให้มุ่งมั่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากเมื่อเรามีความรู้เมื่อเรามีการศึกษามีความรู้มากนะก็สามารถที่จะพึ่งพาใส่ตนเองได้วัยกลางคนให้มุ่งมั่นไปในทางประกอบกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานฐานะครอบครัวให้สุขสบายส่วนวัยสุดท้ายก็ให้มุ่งมั่นไปในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นเสบียงเดินทางไปในปรโลกเบื้องหน้านะดังคำที่ว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลเนี่ยวัยเหล่านี้อย่าไปประมาทกันละกันสร้างสมคุณงามความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ประมาทในการทำงานนะทำงานในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เราเกิดมาก็ต้องมีการมีงานทำมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดต้องทำนะไม่เฉพาะแต่พ่อค้าแม่ขายญาติโยมชาวนาชาวไร่หรืออาชีพอื่นๆเราก็จัดทำเรียกว่ามีหน้าที่รับผิดชอบทุกวันเช็คเช่นเดียวกันเหนื่อยตอนไหนก็ค่อยพักตอนนั้นตราบใดที่ยังไม่เหนื่อยก็ทำมาหากินหรือประกอบสมาชีพต่อไปนั้นเราไม่ประมาทในเรื่องของการงานมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านทำมาหากินต่อไปรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตคบคนหากคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นจึงควรที่จะเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีงามจึงจะทำให้การงานการเลี้ยงชีวิตของเรานั้นเจริญก้าวหน้าและดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายต่อมาก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนี่แหละสำคัญนะโยมนะให้ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึงร้อยปีก็จะดับไปชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้น้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึงร้อยปีทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามนะโยมนะล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นแหละญาติโยมอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธพจน์ที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางคนเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังมีผู้ประพันธ์เป็นโครงเอาไว้ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสัตฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะจากกันไปพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงขออำลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1 บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1 บวกครับเท่ากับสิคราบครับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับวันนี้คือวันที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ยังเดินทางอยู่ในประเทศจีนนี่เข้าไปสู่เดือนที่3แล้วนะครับคุณวิกรมคงจะไปสำรวจตรวจสอบประเทศจีนอย่างใกล้ชิดและมาเล่าให้แฟนคลับของคุณวิกรมและรายการโลกเปลี่ยนสีได้รับทราบต้องทักทายก่อนคุณวิกรมรู้สึกกำลังอยู่ในรถเดินทางด้วยนะสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของที่เราจะคุยคือผู้นำนั้นสำคัญอย่างไรคุณวิชัยลองคิดดูว่าเรากำลังมามองดูว่าอย่างกับถ้าสมมติประเทศอเมริกาไม่มีจอร์จวอชิงตันนะคุณวิชัยคิดว่าระบบอเมริกาจะเป็นแบบนี้ไห
4: มก็ใช่ไหมมาเกิดเพราะจอร์จวอชิงตันเป็นผู้นำที่วางปูทางเอาไว้ในช่วงที่อเมริกาเพิ่งก่อตั้งประเทศใหม่ๆเมื่อ250ปี250ปีพอดีนะ
5: ใช่วันนี้ใช่หรือไม่ว่าจอร์จวอชิงตันก็คือคนที่สร้างอเมริกาในระบบทุกวันนี
4: ้
5: ถ้าไม่มีจอร์จวอชิงตันเนี่ยวันนี้จะมีคนหลายๆคนนะที่เขาอยากจะเป็นประธานาธิบดี
4: เ
5: ขาเป็นกัน 3-4 สมัยได
4: ้
5: จอร์จวอชิงตันเนี่ยเป็นคนกำหนดให้ฟังว่าเรานี่มีเราจะเป็นได้แค่2สมัยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ฉะนั้นนี่วันนี้เฮียทรัมป์เขาก็โหน่าจะมีความสุขนะ
4: มากกว่าเป็นสมัยที่3เหรอ
5: เป็นสมัยที่3หรือสมัยที่4ได
4: ้
5: วันนี้คนที่มีนะแบบความสำคัญอย่างนี้นี
4: ่
5: ผมคิดว่านะใช่ไห
4: ม
5: ท่านจอร์จวอชิงตันจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยธนบัตรเขานะก็ทำไมก็ลง
4: รูปของ
5: รูปของ
4: จอร์
5: จวอชิงตัน
4: แต่ว่าก่อนคุณทรัมป์อยากจะเอารูปตัวเองขึ้นแบงค์หนึ่งนะแบงค์ดอลลาร์นะคุณทรัมป์อ่ะ
5: ชิงนิดเดียวฉะนั้นก็ถึงบอกไงว่าเนี่ยทรัมป์แกนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นถ้าไม่มี
4: จอร์จวอชิงตันวางแกวกติกาไว้ก็คงจะนะลำบากจอร์จวอชิงตันนี่เป็นบิดาผู้ก่อตั้งอเมริกานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งเลยนะจำได้ไหมก็แกเป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคพื้นทวีปช่วงสงครามประกาศอิสรภาพแล้วเป็นประธานาธิบดีคนแรกสหรัฐอเมริกานะ1979จนได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาเรียกว่าเป็นบิดาแห่งชาติท่านทรัมป์คงอยากจะเป็นอย่างนี้มั้งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนสร้างประเทศเป็นบิดาเพราะว่าแกเซ็นนี่ละลายเซ็นแกเนี่ยจะปรากฏอยู่ในแบงก์และแกก็เพิ่งเซ็นสนธิสัญญาสงบศึก MOU กับอิหร่านนะแกเซ็นเองนะเดิมที่ผมคิดว่าแกจะให้รองประธานาธิบดีเจดีแวนใช่ไหมที่จะไปที่เจนีวาเซ็นแต่ไม่ได้สำหรับทรัมป์ท่านต้องเป็นคนเซ็นเองเพราะท่านจะต้องเป็นผู้สร้างสันติภาพผู้ระงับสงครามฉะนั้นลายเซ็นนี่กำแพงเบอร์ลินแหละแกเซ็นแบบเป็นกำแพงเบอร์ลินเลยนะเห็นไหม
5: เขากะจะรางวัลโนเบลไง
4: อื
5: ม คุณสุริชัยคิดว่าตอนนี้ความหวังของเฮียทรัมป์เรานี่ต้องการอะไรจากตอนนี้บ้างเขาบอกว่า8สงครามใช่ไหมที่เขาสามารถยุติได้อ
4: ่ะอิหร่านนี่ต้องก้าวแล้วสิอันที่ก้าวแล้วสิเออก็เพิ่งจบนี่อิหร่านจังฉะนั้นต้องก้าวแล้ว
5: เรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยเขาเป็นคนสร้างหรือเขาเป็นคนแก้นะ
4: เขาสร้างก่อนแล้วเขาก็แก้เองแก้ด้วยความยากลำบากแล้วยังไม่รู้แก้ได้จริงหรือเปล่านะไอ้ MOU เนี่ยยังมีรายละเอียดที่ยังไม่สามารถจะมั่นใจได้นะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะ
5: เนี่ยคนที่เขาเป็นผู้นำในอดีตนะมีใครที่มันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนอะไรเหมือนเนี่ยทรัมป์เราไห
4: มไม่มี
5: เออไม่มีนะเราไปดูแต่ละประเทศเนี่ยที่เขามีนะแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โหนี่เราคุยกันอย่างเช่นเราบอกว่าโอ้แต่ละประเทศที่เขามีอย่างผู้นำอย่างนั้นเราบอกว่าอ๋อยกตัวอย่างจีนนะ
4: ครับ
5: ถ้าไม่มีสีจิ้งผิงนี่คุณสุริชัยคิดว่าประเทศจีนตอนนี้เป็นยังไง
4: ก็แล้วแต่ว่าใครจะมาเป็นแทนแกไงสมมติไม่ใช่สีจิ้นผิงเรื่องความเป็นผู้นำต้องย้อนกลับไปคุณวิกรมจะเล่าดีสุดความเป็นผู้นำระหว่างเหมาเจ๋อตุงกับเจียงไคเช็กตอนสู้กันทั้งสองคนก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำนะเจียงไคเช็กก็ต้องมีความเป็นผู้นำสูงนะแล้วต้องตามมาจากซุนยัตเซนก่อนใช่ไหมความเป็นผู้นำซุนยัตเซนตามมาด้วยเจียงไคเช็กตามมาด้วยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยคุณวิกรมมองว่าความเป็นผู้นำทั้งสามคนนี่ต่างกันยังไงแล้วทำให้จีนมากลายเป็นวันนี้เนี่ยความเป็นผู้นำสำคัญยังไงอันนี้ต้องเล่าประวัติศาสตร์ช่วงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณวิกรมรู้ดีที่สุดในเรื่องนี
5: ้ก็รู้แบบมั่วๆแล้วไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มา
4: ก็อยู่ได้วันมานานแล้วก็ได้คุยกับคนจีนตลอดแต่ว่าความไอ้ leadership เนี่ยความเป็นผู้นำที่เราคุยกันมาเนี่ยมันต้องมาจากในยามที่สู้กันด้วยอุดมการณ์สู้กันด้วยความทุ่มเทสู้กันด้วยความกล้าตัดสินใจเสียสละใช่ไหมล่ะความเป็นผู้นำเนี่ย
5: ก็ท่านซุนยัตเซนเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าทำเรียกว่าปฏิวัตินะปฏิวัติคือเปลี่ยนการปกครองนะอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้น
4: อ
5: ่ะจากเรียกว่าสมบูรณาราสิทธิราชใช่ไห
4: ม
5: ตอนนั้นก็เปลี่ยนมาตอนนั้นในช่วงสั้นๆแต่แน่นอนเชียงไคเช็กก็เป็นผู้ที่เรียกว่าบริหารประเทศในระบบประชาธิปไตยแต่ก็คนจีนสมัยก่อนนะก็จะบอกว่าหน้าหนาวก็หนาวตายแล้วก็อดตายได้เยอะไปหมดเลยนะเพราะความยากจนเหมาเจ๋อตุงมานี่ทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่งเป็นปึกแผ่นนะแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าทางเขาทำให้เกิดนะรวมชาติจนกระทั่งมีพื้นที่ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตรมิฉะนั้นถ้าไม่มีเหมานะคุณดุยชัย
4: ครับ
5: จีนก็จะเป็นยุโรป
4: จีนจะเป็นยุโรป
5: ม
4: ีแต่กันเป็น
5: มีประเทศเล็กๆเล็กๆมี30ประเทศใช่ไหมเพราะว่าแต่ละมณฑลก็ใหญ่มากบางมณฑลนี่อย่างปัจจุบันนี้มีคนเป็นร้อยล้านนะ
4: ใช่
5: ฉะนั้นเหมาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดการรวมประเทศเป็นปึกแผ่นถ้าเกิดว่าเราไปดูประเทศอื่นเอามาดูประเทศไทยไห
4: ม
5: ประเทศไทยเนี่ยผมถามคุณริชัยว่าถ้าเราไม่มีรอห้าเนี่ย
4: ครับ
5: วันนี้เราถูกฝรั่งเศสเอาปืนไปยิงที่วัดพระแก้วไปแล้วตอนนั้นเขามีเรือปืนมาจอดอยู่ที่สถานทูตนะของฝรั่งเศสติดกับโอเรนเตนเนี่ยมีเรือมาจอดหนึ่งลำและอีกสองลำเนี่ยอยู่ที่ปากอ่าว
4: เ
5: ขาก็บอกมานะบอกว่าเอ้ยถ้าลือเนี่ยนะยังจะต่อสู้กับอัวนะอัวจะยิงวัดพระแก้วนะตอนนั้นรอห้าก็โอ้ยทำยังไงดีเอออย่างนั้นก็โอเคว่าจ่ายค่าเสียหายที่ว่าไปยิงเรือลื้อเสียหายนะ1,500,000เหรียญทองนะตอนนั้นต้องเอาเหรียญทองเนี่ยมาหล่อกันโอ้ทั้งประเทศเลยนะคุณชัยลองคิดดูว่าถ้าประเทศไทยไม่มีรอห้าเนี่ย คิดว่าจะเป็นยังไงนะ
4: มันใช่เราคงลำบากนะ
5: เนี่ยก็มีเก่งๆมาอย่างนี้ถ้าไม่มีล.9เนี่ยคุณสุทธิชัยที่ประเทศไทยนี่ถูกคอมมิวนิสต์ยึดไปหมดไหม
4: จากนั้นมีความเสี่ยงสงครามเย็น
5: ใช่ไหม
4: เวียดนามมาจ่อแล้วเวียดนามมาจ่อแล้วนะตอนนั้น
5: คุณชัยเห็นไหมว่าเราเนี่ยอยู่ปากเดียวปากกามาเราตอนนั้นก็หลุดพ้นจากพวกตะวันตกพวกฝรั่งเราก็อาจจะเสร็จทางด้านของคอมมิวนิสต์ไหมที่จะยึดเข้ามา
4: คุณสมบัติผู้นำโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงถ้าเราจะสร้างผู้นำต่อไปอนาคตเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแบบไหน
5: มีอยู่สักหลายข้อเหมือนกันนะข้อแรกเลยต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน
4: ์
5: เพราะถ้าเกิดไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยมันก็มองที่หัวแม่เท้าเราเนี่ยมันก็วันทั้งวันก็อยู่แต่ตรงนั้นแหละนะคนที่มีวิสัยทัศน์เขาก็จะรู้ว่าควรจะพัฒนาประเทศยังไงเอายกตัวอย่างอย่างลีกวนยูเนี่ยใช่ไห
4: ม
5: เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ถูกต้องไหมล่ะคนแบบตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์มิฉะนั้นประเทศจีนจะไม่ได้เป็นอย่างนี
4: ้
5: เอ้าคนอย่างกับผู้บริหารอย่างกับวันนี้ที่เราเห็นมีเนี่ยเอาดูประเทศไทยถ้าไม่มีล.5เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราก็จะเป็นอย่างประเทศอื่นไหมว่าถูกตะวันตกนี่ยึดหมดละ
4: ใช
5: ่ใช่ไหมล.5เนี่ยท่านอุตส่าห์นั่งเรือนะไปยุโรปเนี่ยตั้งสองเที่ยวนะเที่ยวแรกไปรู้จักผู้นำของยุโรปตั้ง13ประเทศแล้วก็ครั้งที่2ไป15ประเทศแล้วครั้งที่2เนี่ยก็เอาพระโอรสอ่ะโอ้พระองค์เนี่ยตอนนั้นมีพระโอรสเยอะเอาพระโอรสนี่ไปเรียนในแต่ละประเทศเห็นไห
4: ม
5: นี่ไม่ใช่ไปก๊อปเขาอย่างเดียวยังส่งลูกหลานไปเรียนกับเขาอีกวันนี้ผมก็คุยโม้ไปนะผมชอบจะคุยโม้ไปว่าโ
4: อ้
5: ผมนี่มีความภูมิใจในประเทศไทยนะคุณสุริชัยว่าเราเนี่ยไม่ผมจะพูดอย่างนี้ว่าประเทศไทยนี่ไม่เคยถูกฝรั่งมายึดครองผมพูดว่าฝรั่งนะแล้วผมก็ถามว่าในโลกเนี่ยมีสักกี่ประเทศที่จะเป็นแบบประเทศไทยน้อยนะคุณวิชัยมองรอบๆไปอยู่ในเอเชียเนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่รอดเงื้อมือของฝรั่ง
4: นี่น้อยมาก
5: แต่พอล.5ของเราถ้าไม่ใช่ล.5ของเรานี่วันนี้เราก็เรียบร้อยลงเรียนฝรั่งไป
4: ใช่คุณสมบัติของผู้นำที่ดีนี่ก็คือวิสัยทัศน์ในข้อที่หนึ่ง
5: วิสัยทัศน
4: ์แล้วก
5: ็ผู้นำของล.5เรามองเห็นมามองกันไกลอันที่สองต้องเป็นคนที่มีความสามารถคือการบริหารคนนี่จะต้องมีความสามารถในการบริหารคุณวิชัยบอกว่าเป็นคนมีวิสัยทัศน์เป็นคนเก่งแต่บริหารไม่เป็นเสร็จไห
4: ม
5: การบริหารนี่มีความสำคัญสูงสุดอันที่สองอันที่สามนี่ต้องเป็นคนดี
4: คนดี
5: คุณชัยเห็นไหมว่าพวกผู้นำในโลกนี้เนี่ยที่คนที่เอาแต่ได
4: ้
5: เอาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเองเนี่ยใช่ป่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงคอร์รัปชัน
4: โอ้
5: เห็นไหมถ้าเป็นคนไม่ดีเป็นคนมีวิสัยถ้าเป็นคนบริหารเป็นนักบริหารแต่ทำไมเป็นคนไม่ดี
4: ไม่ดีโกงโกง
5: ต้นไอ้คนไม่ดีนี่มันสารพัดอย่างเลยนะทำคนไม่ดีเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรคุณวิชัย
4: เห็
5: นไหมเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาก็มองหาประโยชน์ใช่ไหม
4: ใช่
5: อันที่สามต้องเป็นคนดีอันที่สี่นี่ต้องเป็นคนที่เข้ามาทำเพื่อหน้าที่ของความเป็นผู้นำ หน้าที่ของความเป็นผู้นำเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่เรียกว่าพิเศษนะคุณฤทธิชัยเห็นไห
1: ม
5: คือเหมือนคุณฤทธิชัยนี่เป็นคนดีนะเป็นคนที่รับผิดชอบใช่ไห
4: มพยายาม
5: เห็นไหมนี่ทำงานทำการไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักอะไรเนี่ยทำมาจนอายุขนาดนี้แล้วนี่เป็นคนที่รับผิดชอบนะดูแลอาซอดูแลลูกดูแลอะไรต่ออะไรเห็นไหมอันนี้นี่เป็นคนมีความรับผิดชอบใช่ไห
1: ม
5: เพราะเป็นคนดีผู้นำต้องเป็นแบบนี
1: ้
5: ถ้าผู้นำที่นะเอาแต่ตัวเองไม่รับผิดชอบเวลาให้มาเป็นผู้นำก็จะต้องไปพักร้อน นะจะต้องมีอะไรกินที่แบบว่าต้องเหล้าวายขวดละเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีอาหารปลาคาเวียจะต้องมีอะไรอันนี้ผู้นำอย่างนี้นี่แย่และอันสุดท้ายคือผู้นำต้องติดดินคนที่ชายดูอย่างวิโดโดไปไงติดปีแห่งความหลังนี่วิโดโดนี่เปลี่ยนอินโดนีเซียไปเห็นไหมGDP โตตั้ง 6% เอ้าพอเปลี่ยนมาปั๊บนี่ตอนนี้อินโดนีเซียเป็นไงอ่ะเจ๋งเลยไหม
4: ใช่ใช
5: ่เห็นไหมวิโดโดนี่เป็นคนติดดินไหมคุณนิชัยดูวิโดโดเนี่ยกองๆนะแต่เวลาทำงานนี่ไม่เลยนะเอา iPad มาตั้งเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งเลยนะผมฟังวันนั้นคุณลุงโรจน์อ่ะจากที่ SCG แกไปคุยกับวิโดโดมาแกคุยให้ฟังเลยนะ
4: แกว่า
5: แกบอกว่าเอ้ยผมไปนั่งคุยกับวิโดโดมานะเฮ้ยแกเอาไอ้นั่นมาตั้งเลยนะแกเรียกว่าเอ้ยแกเอาจริงเลย
4: เอาจริง
5: แล้วก็มีคนที่รู้เรื่องเนี่ยมานั่งกับแกแล้วก็พิมพ์เดี๋ยวนั้นฟังเดี๋ยวนั้นสั่งเดี๋ยวนั้นเลย
4: ว้าว
5: ไม่ต้องมาอะไรต่ออะไรเห็นไหมอันนี้ก็เป็นคนที่ทำงานจริงจังติดดินแล้วก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นคนดีคุณฤทธิชัยเห็นไหมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปอย่างกับอินโดนีเซียนี
1: ่
5: เขาก็มีอะไรอ่ะประชากรที่ยากจนมีเกาะเป็นหมื่นเกาะ